0: ฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้คือมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์สาย82สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพรวเพื่อเพิ่มทางเลือกลดระยะเวลาการเดินทางและบรรเทาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระรามที่2โดย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กมจะเริ่มทดลองใช้21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลาเที่ยงจนถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ปี70อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กมต่อชั่วโมงเท่านั้นขณะที่ M82 เตรียมเปิดให้บริการทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพรวระยะทาง16กมให้สามารถเดินทางต่อเนื่องเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพรวระยะทาง25กมเริ่มทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรี24ชั่วโมงซึ่งจะจำกัดรถบรรทุกรถยนต์รถโดยสารให้ใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์จะต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน80กมต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กมต่อชั่วโมงอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: สหพันธ์สะบัดตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการต่อทีมนักวอลลูพลาสติกหนุ่มของไทยจากกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยได้ขอยอมแพ้ในการแข่งขันประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศที่พบกับคู่ปรับตลอดการทีมชาติมาเลเซียในศึกเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดอิสตาร์ไปบทลงโทษทีมนักกีฬาของไทยด้วยการปรับเงินผู้เล่นและทีมสตาฟโค้ชรวมทั้งสิ้น8คนเป็นเงินจำนวน 54,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,890,000 บาทขณะที่บทลงโทษดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่อย่างใดผลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติมาเลเซียแพ้ทีมชาติเวียดนาม0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์ประเทศอังกฤษอาร์เซนอลแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่แล้วและแชมป์รายการนี้17สมัยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ FA ครับฤดูกาลที่ผ่านมา3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนราซิ่งซานตาเดเสมอบิยาร์เรล2-2เอสเปนยอลชนะเลมันเต้3-0และผลการแข่งฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจวัตฟอร์ดชนะซาแฮมตัน2-1เบิร์นลีย์เสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมะบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมะบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพกองทัพเรือซ้อมย่อยการจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันแรกแม่ทัพภาคที่4เปิดการฝึกหลักสูตรอาสาทหารพรานรุ่นที่3ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาย้ำวินัยความรู้ศักดิ์ศรีพร้อมกับมาดูแลประชาชนชายแดนใต้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ระดมกำลังร่วมดับไฟป่ารุกวนเกรงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชafter shock แผ่นดินไหวอินโดนีเซียหลายครั้งประชาชนต่างอพยพกว่า 5,000 คนเสียชีวิตแล้ว53รายทางการเตือนภัยสึนามิขณะที่โคลอมเบียเกิดแผ่นดินไหวคร่าชีวิตประชาชนแล้วเกือบ300รายความหวังพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี่ทรัมป์ขอให้ชาวอเมริกันอดทนแบกรับค่าน้ำมันพุ่งยันจำเป็นต้องจ่ายเพื่อกดดันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้ารายงานตัวกันเช่นเคยนะครับคุณมาศรัฐมนภักดรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็วันนี้คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็เป็นแอดมินแล้วก็คอยเสิร์ชภาพนะฮะรวมถึงยังมีทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกหลายท่านเลยทีเดียวคุณสุธีเช้านี้นะครับ
0: ครับ
1: อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันตลอดทั้งช่วงเช้าครับ
0: 17สิงหาคมเขาบอกเป็นวันอนุรักษ์พยูนด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นสัตว์ที่หายากแล้ว
1: ฮะน้องพยูนมาเรียมใช่ไหมครับ
0: มาเรียมยามิว
1: ครับ
0: นะครับวันจันทร์เนี่ยนะฮะแน่นอนครับหลายท่านก็ออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปทำงานนะครับเพื่อไม่ให้รถติดมากเกินไปนะบางคนถ้าออก7โมงนี่เป็นเรื่องเลยนะขณะที่ฟังรายการของเรานี่ก็คงจะอยู่บนท้องถนนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจกันทุกๆสัปดาห์ไปนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับหลายท่านก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเวลา 17:09 นวันนี้พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566แล้วก็เปิดใช้อาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10ครับ
1: ครับซึ่งอาคารแห่งนี้นะครับเป็นอาคารผู้ป่วยในมีความสูง14ชั้นแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะครับ 2,300 ตารางเมตรมีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่รองรับเตียงผู้ป่วยรวมทั้งหมด228เตียงนะครับแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไป184เตียงแล้วก็เตียงผู้ป่วยวิกฤตรวมถึงกึ่งวิกฤต44เตียงซึ่งภายในอาคารนะครับได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะพร้อมด้วยระบบการสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยรับบริการได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานที่สูงสุดรวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยครับ
0: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทศมบพิตรทรพเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายฐานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่าน6โซนด้วยกันนะครับประกอบด้วยโซนสายฐานพระเมตตาจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อโคโรนา2029คือโควิดนั่นเองนะครับโซนทศมบพิตรนามพระราชทานจัดแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรโซนการแพทย์เชิงยุทธวิธีจัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์และนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารครับ
1: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็มีโซนศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งก็มีการจัดแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์แผลขนาดเล็กนะครับพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในเรื่องของการรักษาการมองเห็นส่วนโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเนี่ยนะครับก็มีการจัดแสดงเทคโนโลยี ห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงนะครับได้มาตรฐานแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนโซนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับได้มีการจัดแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงแล้วก็สะท้อนถึงความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับ
1: คุณสวัสดิ์ชาดานะครับทักทายเข้ามาแล้วฮะ
0: คุณนิ่มจันทสิงห์ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: คุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตนะครับ
0: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยนะ
1: ครับอันนี้น่าจะเป็นที่จากใต้ครับอาจารย์ครับ
0: สุราษฎร์ธานีนะ
1: สุราษฎร์ธานีนะฮะ
0: แล้วก็ยังมีคุณธิดาโตมา
1: ถูกต้องครับ
0: ภาคใต้เหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: โอ้คุณสุรศักดิ์นี่นะครับบอกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนสลับกับแดดน่าจะเป็นที่ภูเก็ต
0: ภูเก็ตใช่คุณจุฑาภัทรด้วยนะครับแล้วก็คุณรัตนาสีมะคุณหนูนาหมื่นราชานะฮะคุณสวัสดิ์ชาดานิจจากอุบลราชธานีนะฮะคุณวิมลพงษ์ดีครับคุณดวงรักหนองบัวล่างนี่จากจันทบุรีครับคุณสุจิตเครืออินเนี่ย
1: แล้วก็มีคุณ
0: จากพะเยาเนี่ย
1: คุณธีรพัฒน์ผลโพด้วยนะครับ
0: โอ้นะฮะติดตามมาโดยตลอดเลยขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณครับอัน
0: นี้จากหนองวัวซอใช่ไหมจากอุดรธานีนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณธีรพัฒน์ด้วยนะครับไปดูสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเห็นว่าทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนนะ
1: ใช่ครับ
0: ฝนเยอะเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและก็พื้นที่ลุ่มนะครับคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ครับแล้วก็ที่บริเวณคลื่นลมนะครับทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนบนอันดามันตอนล่างขออภัยนะครับแล้วก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแน่นอนนะครับว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยสูงมากกว่า2เมตร
0: ครับ
1: คราวนี้พี่น้องชาวเรือนะครับขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ครับ
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับแจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังนะครับส่วนภาคใต้3จังหวัดก็ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตเฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะฮะ
1: ครับ
0: คุณอะไรนะที่อยู่ภูเก็ต
1: คุณสุรศักดิ์ครับ
0: สุรศักดิ์นะครับคงติดตามรับฟังนะครับในช่วงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับระนองพังงาและภูเก็ตในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้นะครับก็พรุ่งนี้สิ
1: ใช่ครับ
0: นะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้จัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการครับ
1: ครับในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังอย่างพื้นที่ภาคเหนือใน17จังหวัดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดนะฮะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครับนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีระมัดระวังด้วยนะครับขณะที่ภาคกลาง7จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดก็ให้ระมัดระวังในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: โอ้โหเรียกว่าเกือบทุกพื้นที่เลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ในระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามการรายงานสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่แล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน THA Disaster Alert นะครับอันซึ่งก็เป็นของกรมอุตุนิยมวิทยานะ
1: ก็ให้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้านะครับให้พี่น้องประชาชนได้ตระเตรียมที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการใช้ชีวิตกันไว
0: ้
1: ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเนี่ยนะครับไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์แม่น้ำโขงกันบ้างนะครับก็บอกว่าในช่วงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย
0: ์
1: ไม่ช้าไม่นานนี้เองนะครับมีฝนตกลงมาก็ทำให้ระดับแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ก็จะเริ่มนะครับที่จะดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็เตรียมการนะครับทางด้านของมณฑลทหารบกที่210แล้วก็จิตอาสาของมณฑลทหารบกที่210อันนี้คือในพื้นที่ของนครพนมภาพที่กำลังปรากฏนะครับอยู่ที่เพจ Army Radio เนี่ยน่าจะเป็นการไปดูในเรื่องของจุดประตูการระบายน้ำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริเวณแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมเราจะเห็นกำลังพลจิตอาสาแล้วก็กำลังพลของกองทัพบกนะครับน่าจะกำลังเปิดปิดประตูระบายน้ำอยู่เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำนะฮะรองรับกับสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งบางที่เนี่ยอาจจะถึงหนักมากนะครับในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ทั้งนี้นะครับการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการทดสอบเรื่องของระบบเปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของระบบระบายน้ำในสถานการณ์จริงนะครับเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำต่างๆก็ไปดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ติดตามดูตลอด24ชั่วโมงเพื่อว่าในส่วนของสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้ตลอดก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ครับ
0: ครับจากเรื่องน้ำเราไปเรื่องของไฟบ้างนะไฟป่าทางภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับเข้าสู่วันที่4สำหรับสถานการณ์ไฟป่านะครับในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณบ้านควนป้อมท่านี้มีควนเยอะเลยนะฮะมีบ้านควนป้อมบ้านควนยาวบ้านควนเหลาบ้านเสม็ดจวนบ้านควนชิงบ้านไสขนุนตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน800ไร่นะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อน290ครัวเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับลุยดับไฟป่าพรุควนเครงนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่41จัดกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจำนวน3ชุดปฏิบัติการพร้อมรถดับเพลิงจำนวน4คันและก็รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวน1คันเข้าร่วมดับไฟป่าให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่ากระบี่เครือข่ายอาสาสมัครบ้านควนชิงเพื่อเร่งดำเนินการควบคุมและดับไฟป่าบริเวณป่าพรุควนเคร่งเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟโดยในพื้นที่โดยรอบและในป้องกันและในการป้องกันลุกลามไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันสถานการณ์นั้นก็เริ่มคลี่คลายทางหน่วยก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: โอ้ดังภาพที่ปรากฏเลยนะครับก็เป็นภาพที่หน่วยทหารนำน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปฉีดดับไฟป่านะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะแม้ว่าขณะนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักตามที่เราได้แจ้งเตือนกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตามที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับอาจารย์แต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีไฟเนี่ยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอันนี้พูดถึงป่าแต่ถ้ามาถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันไฟที่ลุกลามบางจุดเนี่ยเริ่มเบาบางลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ยังคงต้องมีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงเรื่องของความแห้งแล้งชั้นดินพรุด้วยเนี่ยนะครับซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรึงกำลังพลครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็มีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างลงไปในพื้นที่เพื่อปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปภ.ด้วยนะครับในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินแล้วก็การดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ครับอันนี้เรียกว่าดับไฟใต้ของแท้เลยนะ
1: ถูก
0: ไฟจริงๆเลย
1: ไฟใต้ดินด้วยอาจารย
0: ์ยังคงอยู่ที่ภาคใต้นะครับมีการอบรมอาสาสมัครทหารพรานนะครับพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรอาสาสมัครทหารพรานชายหญิงนะครับเบื้องต้นรุ่นที่3ที่โรงเรียนทหารพรานกองทัพบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคือ จากใต้มาเปิดที่นครราชสีมานะฮะโดยมีพลตรีอนุสรสิทธิสกุลรัตน์ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษให้การต้อนรับพร้อมด้วยเสนาธิการกองทัพภาคที่4และรองผู้บัญชาการกองยุทธการกองทัพภาคที่4ร่วมเป็นคณะติดตามในการนี้แม่ทัพภาคที่4ได้มอบโอวาทให้แก่กำลังพลโดยเน้นย้ำให้ตั้งใจรับการฝึกฝนปฏิบัติตามคำสั่งของครูฝึกเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยเกียรติยศและความภาคภูมิใจอันจะนำไปสู่การได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนครับ
1: โอ้ทหารพรานนี้มีบทบาทอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลทหารพรานเนี่ยตั้งแต่สถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับที่ดูแลพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของเราเนี่ย ร่วมกับเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องดังนั้นมีความสำคัญมากๆนะครับพร้อมกันนี้นะครับกองทัพภาคที่4ได้มีการบูรณาการชุดครูฝึกจากศูนย์ฝึกยุทธวิธีและกองร้อยฝึกรบพิเศษที่4นะครับก็ร่วมบรรยายพิเศษเพื่อพุ่มกลุ่มความรู้ทางยุทธวิธีทางเรื่องของการประเมินฝ่ายตรงข้ามการหลัดตระเวนเส้นทางแล้วก็มีการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับในการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วยครับ
0: ครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่3ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับบ่าย 2:30 นเนี่ยนะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาวิชาทหารUnity Team Challenge 2026นะครับจากสถานศึกษาวิชาทหารในสังกัดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับของกองทัพภาคที่3ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกที่33อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ครับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนสันทรายวิทยาคมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ครับก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับตามภาพที่ปรากฏขึ้นเลยเนี่ยนะฮะโอ้แข็งแรงมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็น้องๆอันนี้น่าจะเป็นการรับใบประกาศนียบัตรเพื่อเข้าร่วมเนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านก็กล่าวให้โอวาทแล้วก็ชื่นชมน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งก็แสดงออกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจความมีระเบียบวินัยความถึงความรวมถึงความสามัคคีด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ครับ
0: ครับตอนนี้ใครที่สนใจอยากมาเป็นพลทหารอาสากองทัพบกเปิดรับสมัครแล้วนะ
1: ครับ
0: กับประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันนะครับในปีงบประมาณ2570นะครับเพื่อเข้ารับราชการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกมีรายละเอียดดังนี้ครับสัญญาจ้างการปฏิบัติงานระยะเวลา4ปีครับสามารถเลือกหน่วยรับราชการได้ตามความประสงค์ทั่วประเทศเลยอัตราเงินเดือนเนี่ยเริ่มต้นที่ 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 2,880 บาทสำหรับหากค่าประกอบเลี้ยงในวันละ70บาท
1: ถูกต้องครับแล้วก็คุณสมบัติคร่าวๆนะครับคุณฟังก็คือเป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกห่วงอายุหนึ่งนะครับก็คือ 22-26 ปีบริบูรณ์ผ่าน 22-26 ปีเนี่ยผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการก็คือจับได้ใบดำเนี่ยนะครับแต่ว่ามีใจที่อยากจะกลับมาสมัครเป็นทหารก็เรียนเชิญเนี่ยนะฮะซึ่งนอกจากนี้นะครับกำหนดช่องทางการรับสมัครต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปจนถึงนู่นเลยครับ24มกราคม2570นะครับเป็นการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหรือว่าหน่วยสสดีใกล้บ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
1: ถูกต้องครับ
0: เนี่ยครับก็สมัครกันได้นะครับสำหรับตำแหน่งพลทหารอาสาสัญญาจ้าง4ปีครับมาต่องานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับไปดูงานดีๆไม่เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกันนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวจัดงานนี้นะครับภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญก็คือเทิดพระเกียรตินะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับ
1: ครับซึ่งงานก็จัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ10ขออภัยนะครับตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาจนถึงวันที่23สิงหาคมนะครับเวลา 9:00 นถึง 19:00 นนะฮะสถานที่คืออาคารแสดงสินค้าห.9ถึงห.11ศูนย์แสดงสิน ค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอย่างที่บอกไปอาจารย์ครับเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงและติดตามรับชมผ่านเพจ Army Radio เช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณรู้ฟังไม่คิดว่าร้องเพลงเพราะขนาดนี้นะแต่ว่าหลายๆเพลงที่ปล่อยออกมาคือแบบโอ้โหเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้ไม่นิดหน่อยแต่ร้องเพลงได้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ FM Morning Mood จ้า
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Morning Mood Music Start Your Day
6: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
4: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดี

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: สารภาพตรงนี้เลยคุณผู้ฟังว่าฟังตัวเองพูดคำคมอ่ะเขินเหมือนกันนะบางทีอ่ะอย่างเมื่อกี้อะไรนะทุกวันที่คุณตื่นแล้วลุกไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของคุณเสมอไม่ใช่ฮะคุณผู้ฟังทุกวันที่คุณตื่นไปทำงานคือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ครับนี่แหละแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับผมแต่การที่เราไปทำงานเนี่ยเพื่ออะไรคุณผู้ฟังเพื่อให้ได้เงินการที่เราได้เงินมาเราต้องทำอะไรต่อครับเราต้องออมครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าจะออมเงินทั้งทีเนี่ยก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อได้พิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะจ๊ะคุณผู้ฟังเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 1.3% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับผมฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีคุณผู้ฟังก็จะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วครับผมตั้งแต่วันนี้เลยถึง31ตุลาคม2569ครับธนาคารออมสินทุกสาขานะคุณผู้ฟังเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผม

วยความมั่นใจที่มีอยู่น้อยนิดครับคุณผู้ฟังจาก Goofy Glasses นะหนึ่งผลงานเพลงที่โอ้โหซาวด์ดิสโก้ฟังคือดีมากคุณผู้ฟังท่อนโซโล่อีกนะครับผมที่สำคัญนะฮะฝากไปดู MV กันด้วยนะครับผมเพลงนี้นะครับพระเอก MV ตอนนี้นั่งหนาวอยู่ชั้น38นะครับนี่เป็นไงล่ะเดบิวต์อ่ะคุณผู้ฟังโถฝากไปดูกันด้วยนะครับ MV เพลงนี้ Goofy Glasses กับด้วยความมั่นใจที่มีอยู่น้อยนิดนะครับแล้วเมื่อกี้2เพลงคุณผู้ฟังมีแมวไม้นะครับผม1ผลงานเพลงน่ารักนะและก่อนหน้านั้นกาลครั้งเดียวด้วยสำจักคอนบอยนะครับคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งวงที่พิมรู้สึกว่าอยากแนะนำอยากแชร์ให้กับคุณผู้ฟังชาว EFM 94มากพิมรู้สึกว่าวงนี้อันเดอร์เรทมากๆจริงๆสำหรับคอนบอยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปวันนี้ครับเบรกสุดท้ายกันแล้วขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเช้านี้นะคุณผู้ฟังอย่าลืมครับใครต้องไปทำงานต่อสู้ๆนะครับผมส่วนตัวของดีเจนั้นขออนุญาตกลับไปเงียบสักพักก่อนเข้าออฟฟิศนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยมีบอกหัวหน้าไปแล้วว่าขอเข้าบ่ายนะครับผมแล้วหัวหน้าก็บอกว่าเฮ้ยพิมจะเข้าบ่ายเหรอผมก็เลยเปิด1เพลงให้หัวหน้าไปอย่างทิ้งกันไม่ได้หรอกนะครับวันนี้ทิ้งท้ายไปด้วยอาหารแมวกินโนเรมิสฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมันคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งไปที่ไปรษณีย์ทุกแห่งไกลบ้านครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเจอกับพิมได้ใหม่วันศุกร์นี้นะครับผม EFM Morning Mood เช่นเคย 6:00 น. ถึง 8:00 น.นะครับมาใครเป็นผู้รอดชีวิตสัปดาห์นี้ไปได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับเดี๋ยววันนี้จบตรงนี้อยู่ต่อกับแชร์ข่าวเช้าได้นะจ๊ะทิ้งท้ายไปด้วยหนึ่งผลงานเพลงจาก Proxy อย่างขี้แง่ครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวเจอกันวันศุกร์บ๊ายบายสวัสดีครับ

ธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพลิดมองไม่ใช่คนที่ควรเพลิดใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

ยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจ้ะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
3: อุ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
3: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
3: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้ขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเพื่อเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมเวลา 14:00 น.นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจราชการและประชุมหารือเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับประสบการณ์และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทการอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอรุณยารามอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนโฉนดเป็นชื่อวัดกรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะชั่วคราวในวันนี้วันที่20และวันที่27สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่9:00 น.เป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารให้บริการถึงเที่ยงครึ่งเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง15:00 น.และคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเรือทุกชนิดห้ามผ่านตั้งแต่12:30 น.เป็นต้นไปยศวัฒน์คงประภาสเลยกันครับ
6: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 น.นะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: Good morning ค่ะ
5: สวัสดีค่ะสดใสไหมสดใส
4: สวัสดีพี่ได้ครับ
5: สวัสดีเคเบิลนะคะ
4: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
5: เช้านี้แฉข่าวเช้ามาแล้วนะคะ
4: ครับผม
5: เธอวันนี้ก็คือเป็นวันที่รถแบบติดแค่ตรงอโศกเองอะ
4: นิดเดียวสบายสบายวันนี้ไม่ได้แย่
5: เท
4: ่
5: าไหร่แต่ก็เทอมครบหมดแล้ว
6: ติดมากวันนี
5: ้หรอชัด
6: ใช
5: ่มาหลังตึกอะมันโล่งเลยอะไม่ได้มาข้างหน้าเออก็เลยแบบวันนี้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยติดแค่ต้องมสว
4: สบายๆ
6: เปิดเทอมเต็มรูปแบบ
5: ใช่ต้องเตรียมตัวปิดเขาเรียกว่าอินเตอร์ก็
6: เป
5: ิ
6: ดแล
5: ้
6: ว
5: โรงเรียนไทยก็เปิด
4: ครับ
5: แต่ก็ใกล้ปิดละนี่เดือนอะไรอ่ะกันยา
4: อันนี้ยางสิงหา
5: อ๋อสิงหา
4: ใจเย็นๆนะ20วันนี้เท่าไหร่17เอง17
5: เขาปิดกันเขาเปิดอีกทีตุลา17ตุลาพฤศจิกาป่ะถ้าโรงเรียนไทยเปิดเมื่อไหร่อ่ะรู้ป่ะ
4: ไม่รู้เลยอ่ะตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่ได้สนใจว่าช่วงไหนมห
5: า
4: ลัยนักเรียนโรงเรียนคือไม่
5: เขาจะปิดที่ตุลาเทอมเล็กอ่ะประมาณตุลา
6: ไม่ใช่แล้ว
5: ใช่โรงเรียนไทย
6: ไม่ใช่แล้ว
5: ไม่ใช่อะไรไม่ใช่แล้วคือ
6: ไม่ได้ปิดตุลา
5: ปิดอะไร
6: ปิด
5: นี่ไงปิดเทอมเล็กในเดือนตุลาคมแล้วเปิดเทอมอีกทีพฤศจิกาไงแล้วก็ไปปิดเทอมใหญ่คือเมษา
6: แต่มหาลัยอ่ะไม่ได้ปิดเปิดตามนี้นะ
5: มหาลัยเปิดเหมือนโรงเรียนอินเตอร
6: ์ใช่
5: มิถุนาแต่ถ้าโรงเรียนมัธยมอ่ะโรงเรียนแบบประถมเด็กๆอ่ะ
6: ใช่
5: ปิดตุลา
6: ถ้ารู้เยอะขนาดนี้ไปเป็นผอโรงเรียนสิ
5: อันแน่นอนสิคะลูกยังเล็กอยู่ค่ะดิฉันก็ต้องรู้สิคะมีลูกนะคะ
4: พี่อ๋องหน้าใสจังเลยอ่ะทำไมวันนี้รู้สึกแบบหน้าใสเออเป็นทำอะไรมาหน้าดูใสแบบดูไบรท์มาก
6: มีครีมใหม่มา
4: เนี่ยวันนี้ดูแบบ
5: เธอแนะนำสิวันนั้นนะเวลาเธอแนะนำนะแล้วก็เขาจะมาซื้อในดาด้าพาช็อป
6: ใช่
5: วันนั้นเธอแนะนำตัวล้างหน้าใช่ป่ะ
6: ใช่
5: คนตามมาซื้อนะ
6: เห็นไหมล่ะ
5: เออบอกว่าดีเจอ่องอะค่ะที่บอกว่าครีมอะไรคะที่ล้างหน้าคืออะไรคะ
6: ล่าสุดฉันเพิ่งได้ครีมตัวใหม่มามันเลิศมาก
5: นางจะเปลี่ยนครีมบ่อย
4: เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไหนมีคุณผู้ฟังชาวแฉเราได้ดูแฉตอนเย็นไหมแฉ
5: กลางคืน
4: ตายไว้กรีด
5: แฉออนไลน์ไว้กรีด
4: เออ
5: ฟีดแบคดีมาก
4: เพราะว่า
5: ดูเยอะ
4: ตอนแรกอ่ะผมมานั่งจัดรายการอยู่ใช่ไหมแล้วก็เห็นพี่ด้าเดินเข้ามาเห็นด็อกเตอร์นัทเดินเข้ามา
5: ก็เลยงงว่าอะไรทำอะไรกัน
4: มาทำอะไรกันอ๋อสรุปแล้ว
5: รายการใหม
4: ่ทุกวันศุกร์แฉเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์ถ
5: ู
4: กไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ไลฟ์เป็นครั้งแรกไลฟ์ผ่าน TikTok เลยนะแพลตฟอร์มเดียวเลยนะ
4: ครับ
5: เออก็คือเดี๋ยวดูกันได้ทุกๆวันศุกร์นะคะเป็นไลฟ
4: ์ซึ่งพี่มดดำอยากพูดอะไรแกพูดจริงๆนะ
5: โอ้พูดอะไรก็โอ้ใช่
4: ผมอะดูอยู่ว่าแบบเดี๋ยวจะต้องยกกระเช้าไปขอโทษใครบ้างวันนี้รายการนี้จะอยู่ได้นานไหมเนี่ยรายการนี้จะโดนหมายศาลก่อนไหมเนี่ยนะฮะก็สนุกสนานเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันศุกร์อะทุกติดตามทุกศุกร์ว่าไงตกลง
5: ใช่อะไรเล่าสิ
6: ฉันดูแล้วนะ
5: อะไรหรอ
4: ไม่ต้องปิดก็ได
5: ้ถ้าพูดขนาดนี้ไม่ต้องปิดก็ได้ฉันรู้แล้วนะ
4: มันไม่ได้ยิน
5: เกินก่อน
4: ใคร
5: เขียนด้วยเขียน
6: มาดาราเมียนักร้อง
4: อ
5: ๋อรู้แล้วก
4: ็
5: นี่ไงก็คู่นี้แหละนี่แหละ
6: เรารู้ไหมว่าผู้หญิงคือใคร
5: รู้ไงเขาเปิดวาร์ปแล้ว
6: เปิดวาร์ปใช่ไหม
5: ใช่แต่ว่ายังพูดชื่อไม่ได้นะแต่ว่าเขาเปิดวาร์ปแล้วนี่แล้วก็
6: โน
5: ไม่ใช่นี่อ่ะคนนี้เลยเธอเนี่ยโทรหาโมด
6: อ่าใช่ใช่
5: คนนี้โทรหาโมดเออมาก่อนเขาชื่อนี้แล้วก็ชื่ออีกชื่อหนึ่งคือนี
6: ้หรอ
5: มีสองชื
4: ่ออย่าไปพูดนะดีเจดาด้าอย่านะ
5: คนนี้เครียดก็เลยโทรหานี
6: ่
5: โทรหานี่บอกทำยังไงดีแบบ
6: เพราะนี่เพื่อนนี่
4: อ่ะฮะ
6: เพื่อนนี
5: ่เอออ
6: ยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์กับนี
5: ่แล้วจริงๆอ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาประมาณปีครึ่งแล้วนะ
6: สักพักแล้วใช่
5: แล้วก็เนี่ยเขาเคลียร์แล้ว
6: ใช
5: ่โอเคแล้ว
6: ใช
5: ่แล้วเนี่ยเครียดเพราะว่าเพิ่งเคยเจอข่าวแรงๆก็เลยบอกว่าปรึกษานี่ทำยังไงดี
6: ใช่
5: จะรับมือยังไงดี
4: ามว่ามันก็ไม่ได้คือก็ตาม
5: แต่ฉันอะรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะทำไมข่าวเพิ่งแดงเพราะอะไรรู้ไหม
4: เพราะว่า
5: ฉันว่าเนี่ยอาจจะมีคู่กรณีใหม
6: ่เป็นไปได
5: ้ฉันอันนี้ฉันวิเคราะห์เองนะ
6: เป็นไปได้
5: ว่าเนี่ยอาจจะมีคู่กรณีใหม
6: ่เพราะทางเนี้ยกับเนี่ยก็มีลูกนะ
5: ใช่เสร็จไม่แล้วฉันรู้สึกว่าถ้าทางเนี้ยไม่ปล่อยข่าวอยู่แล้วทางเนี้ยไม่มีทาง
6: อันเนี้ย
5: ไม่มีทาง
6: เขาจบแล้วเขาจบเลย
5: ไม่มีทางปล่อยน่าจะเป็นคู่กรณีของเนี้ยเป็นคนปล่อย
4: ครับโอ้โหวันนี้เปิดมาวันจันทร์ด้วยการอัปเดตที่รู้สึกว่าเป็นการอัปเดตที่เราไม่เจอกันเสาร์อาทิตย์แล้วมันคุ้มค่ามากมากนะ
5: สมโจยบางทีก็ไม่ต้องบอกชื่อจริงนามสกุลจริงก็ได้เผื่อเขาฟ้องเขาได้ชื่อฉันเลย
6: เพราะว่าเพื่อนเนี่ยโทรมาหาบอกว่า
5: อุ้ยเบรกมั้ยเราครึ่งแล้วเราเบรก
4: ยังเพิ่งจะเปิดมาเพิ่งจะถ่ายข่าวแรกยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ย
6: เนี่ยโทรมา
5: บอกว่า
6: เพื่อนของเพื่อนเนี่ย
5: เ
6: รียนคอร์สเดียวกัน
5: เขาเรียนคอร์สอะไรอ่ะฉันอยากรู้นี่ป่ะ
6: อีกอันหนึ่ง
4: คอร์สอะไรเย็บปักถักร้อย
5: เห็นป้าฉันบอกแล้วว่าเนี่ยนักลงเรียนทุกคอร์สเลย
4: อ๋อนะฮะอันนี้เครดิตวรินดาดำรงผลนะครับ
5: เขมรัตน์สุนทรนนท์ค่ะ
4: ครับผม
5: เขมรัตน์สุนทรนนท์นะคะ
4: ขอบคุณเครดิตด้วยคือเอาตรงคุณผู้ฟังก็ไปตามหาเองคือรายชื่อที่เขาเปิดออกมามันก็อ่ะคุณไปตามหาเองเพราะมันก็มีเขามีโครงอะไรก็ไปประติดประต่อประกอบกันเองแล้วกัน
5: ช่วงนั้นน่ะ
4: ยังไม่จบนะไม่จบนะดาด้าไม่จบนะดาด้ายังมีเรื่องเมาส์ต่อนะ
5: นี่ไงช่วงนั้นน่ะฉ
6: ัน
5: ว
6: ่
5: ามันน่าจะเป็นทำลายช่วงนั้นแหละเพราะนี้เขาก
6: ็อยู่แล้ว
4: เขาถามว่าเรียนคอร์สนี่คอร์สเคมีอาจารย์อุหรือเปล่าฮะ
5: คุณลิลี
4: ่คุณลิลี่
5: คุณลิลี่ภาษาไทย
6: คอร์สคือนี่ไงเรียนคอร์สนี่ไงอ
4: ะไรฮะ
6: สายคอร์สแทน
4: ขึ้นต้นได้สายคอร์สแทนนะนะฮะโอเคนี่คือข่าวแรกเราอันนี้ไม่นับเป็นข่าวแรกนะ
6: ไม่นับอันนี้เป็นเรื่องเมา
4: เรื่องเมา
6: เพื่อนฝู
4: งอัปเดตกันเพราะว่าไม่เจอกัน
5: ไม่เจอกัน
6: นี
4: ่ว่า
5: เธอซื้อบ้างไหม
6: ซื้อรถใหม่ใช่ไหมล่ะ
5: ทะเบียนอะไร
6: 6554
5: ฉันก็อยากจะถามคือฉันน่ะไปดูไอเนี่ยเขาเรียกว่าดวงตามออนไลน์ในเฟซอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาบอกว่าเลขอะราศีพิจิกอะเลขจะมาจากใกล้ตัวค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างงี้แล้ววันเมื่อวันเสาร์ฉันเพิ่งไปเรียนคอร์สผู้บริหารมาคอร์สนึงฉันก็เลขใกล้ตัวฉันก็เลยเลือกซื้อเลขประจำตัวไม่ถูกเลย
6: แป๊บนึงนะแป๊บนึง
4: เ
6: ราเล่าทำไม
4: ไม่คืออันเนี้ย
6: โทษนะเราปูเรื่องมาซะโอ้ยเหมือนจะถูก
4: ไม่คือกำลังจะบอกว่ารถใหม่ก็รอฟังรถใหม่ว่ารถใหม่เลขอะไรยังไงแล้วเล่าเพื่อที่จะบอกว่าไม่ถูก
5: ไม่ถูกเลยไหนบอกดวงเลขประจำตัวจะมา
6: ฉันซื้อรถใหม่มาออกรถมาเมื่อวันศุกร์รถชื่อน้องวิปครีมอันนี้ไม่เกี่ยวกับหวยหรอกแค่อยากอวดว่ารถน้องชื่อวิปครีมนะน้องวิปครีมเนี้ยออกมาทะเบียนคือ
4: 6554
6: มีทุกเลขเลยนะเธอ
5: เออฉันน่ะตีเลขผิดแกเลขลงท้ายบัตรประจำตัวฉันน่ะ
6: เอาอีกละ
5: คืออันนี้ฉันตีเลขผิด
6: เอาอีกละ
5: นี่ถ้าเกิดฉันเอาบัตรประชาชนฉันน่ะนี่ใกล้เคียงแล้วนะ
6: ใกล้เคียง
5: แล้วนะ
6: แต่ฉันน่ะเลยซื้อ54แต่ดันออก53
5: นิดเดียว
6: พลาดปีนิดเดียวเด
5: ี๋
6: ย
5: วต้องตาม
4: ทะเบียนรถอ่ะต้องตามมันจนถูกอ่ะ
6: ใช่ต้องตาม
5: เจ็บใจไหมนี่เจ็บใจเน
6: า
5: ะ
6: แต่ถ้าเธอซื้อนี่อ่ะก็ต้องซื้อใต้ดินถึงถูก
4: ไปทางเอกชนนะรัฐบาลไม่ถูกต้องไปเอกชนนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันต้องตัดตัวท้าย2ตัวเท่านั้นนะเอกชน
5: ไม่เดี๋ยวนี้เขามี N3 ไง
4: อัปเดตผลรางวัลที่1กันหน่อยคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคมรางวัลที่1 004615นะครับส่วนเลขท้าย2ตัว53ครับเลขหน้า3ตัว937แล้วก็0อะไรเนี่ยมันบังอยู
6: ่0094
4: นะครับแล้วก็เลขหน้า3ตัว731แล้วก็429ครับ
6: ซึ่งบอกเลยนะ
5: คนถูกรางวัลที่1อ่ะจากเป๋าตังค์อ่ะ31ใบนะคะ
6: หุย
5: 186ล้านบาท
4: หมายถึงไม่ใช่คนเดียวใช่ไหม
5: นะไม่รู้ไม่แน่ใจคนเดียวหรือเปล่า
4: เพราะว่าคนเดียวอ่ะ
6: มีผู้โชคดีถูกสลากรางวัล1ใบ14คนคนละ6ล้าน2ใบ2คน12ล้าน3ใบ1คน18ล้านค่ะแต่รวมกันเนี้ยทั้งหมดอ่ะ186ล้าน
5: อยากถูกคนเดียวเลยอ่ะ31ใบอ
6: ่
5: ะ
6: และมีผู้โชคดีรายใหญ่ที่สุดงวดนี้ถูกรางวัลที่1 10ใบ
5: 60ล้านบาทค่ะ
4: โอ้ยพี
5: ่ทำบุญด้วยอะไรเนาะตอนแรกฉันหวังมากเลยอ่ะฉันว่าฉันซื้ออ่ะ14ใบอ่ะหวังรางวัลที่1เลย
4: ทำไมคุณหนองคุณรู้สึกยังไงครับ
5: อยากถูกแบบ
4: 10ล้าน
5: 60ล้านเธอวันสมมุตินะถ้าเธอถูก60ล้านวันนี้เธอลางานมั้ย
4: คำถามประจำ
6: ลาอยู่แล้วเราไม่ลาป่วยด้วยนะ
5: ลาบอกเลย
6: ตรงๆพี่เล็กถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 60ล้าน
5: ขอลา1เดือน
6: ขอวันนี้ขอลานะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลย
4: เออ
6: แต่ดีใจ
5: ถ้าเกิดฉันถูกใช่ป่ะฉันจะขอลา1เดือนแบบตื่นสายทุกวันน่ะแบบขอตื่นสายทุกวันน่ะเพราะทุกทีตื่นเช้าตลอด
4: แล้วพาช็อปไลฟ์มั้ยเราได้มาช็อปไลฟ์มั้ย
5: งดไลฟ์เลยงดไลฟ์เดือนพักเสียงเลยพักเส้นเสียงจะกลับมาแบบร้องเพลงคีย์สูงได้เลยอ่ะ
6: แกนี่ฉันพูดก็พูดนะ
5: ฉันจะไปเรียนร้องเพลงเลย
6: 60ล้านน่ะตัวฉันน่ะฉันไม่มีลูกใช่มั้ย
5: เออ
6: ฉันใช้พ่อ
5: ใช่
6: ตลอดชีวิตฉันใช่ใ
5: ช่ใช่พอ
4: ใช้อตีไปนะปีละล้านเดือนละแสนเนี
5: ่
4: ย
5: แต่ถ้ามีลูกอ่ะ
6: แต่มีลูกอ่ะต้องเก็บ
5: ต้องหาวิธีการเก็บลงทุนเพื่อต่อยอดแต่ถ้าไม่มีลูกอ่ะใช้พอ
6: ใช
5: ่ตัวคนเดียวอ่ะ
6: ฉันว่าฉันตัวคนเดียวฉันใช้พออ
4: าจจะแบ่ง40ล้านไปลงทุนในหุ้นในอะไรก็ว่ากันไปอีก20แล้วก็มาใช้ปลนเปลือชีวิตที่เราอยากจะใช้อ่ะนะ
5: 60ล้านใช่ไหมเธอฝากประจำอ่ะอ๋อมันต้องเป็นฝากแบบที่ดอกเบี้ยสูงเลยนะ
4: มันต้องเอาไปลง
5: สักปีละแบบ
4: 4%
5: สมมุติหรือไม่ก็ซื้อแบบหุ้นปันผลน่ะ
6: ฝากประจำแบบหุ้นปันผลว่าเซฟวิ่งเนี่ย
5: ใช่ใช่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันรีเทิร์นสักแบบ
6: 8% แต่ว่าตอนนี้ต้องแต่ว่าตอนนี้ต้องอะไรรู้ไหมตื่นก่อน
5: ตื่นก่อน
6: ต้องตื่นจากความฝันแล้วก็หยุดวิเคราะห์คิดก่อน
5: ฉันน่ะแพลนไว้หมดแล้วว่าถ้าได้เงินจากลอตเตอรี่รางวัลที่1ฉันจะทำอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ยังทำไม่ได้คือถูกรางวัลไง
6: ใช่แค่นั้นแหละ
4: คือมันเตรียมไว้หมดแล้วแหละ
5: คุยกับผู้ช่วยส่วนตัวในการวางแผนการเงินไว้แล้ว
4: คือ
5: แค่เงินมา
4: ทุกวันที่14 15ก็จะเริ่มแล้วบอกว่าถ้ามันโดนจริงๆเนี่ยส
5: ิ
4: ่งที่เราจะทำ1 2 3 4ต่อจากนั้นเนี่ยมันคืออะไร
5: ก็คือแบบสมมติที่ปรึกษาด้านการเงินน่ะจะบอกเดี๋ยวทุกๆ16วันพี่จะมาบอกอีกทีนึงว่าพี่จะแบบวางแผนการเงินอะไร
4: แพลนมันมีการเปลี่ยนมั้ย1 2 3 4ที่เคยคุยกันไว้มันมีเปลี่ยนมั้ยถ้าไม่เปลี่ยนก็ยึดตามนั้นถ้ามัน60ล้านเนี่ยตื่นวันรุ่งหนูไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวพี่จะทำตามแผนที่บอก
6: นะครับ
5: ค่ะ
4: ยินดีทุกคนด้วย
5: ยินดีด้วยนะคะ
6: แล้วก็ขอให้งวดหน้าเราได้กลายเป็นเศรษฐีชั้นละ4ชั้นละ4กันสักทีนะคุณผู้ฟังนะ
5: ถูกต้อง
4: ย้ำอีกทีนะรถใหม่พี่อ๋อง54นะถ้าใครจะตาม6554เนาะ
6: เลข3ตัวคือ554
4: 54
5: ค่ะ
4: นะตามได้นะตามได้
6: ตามได้ตามได้นะครับเธออ
5: ะไร
6: การปลอมตัวของตำรวจครั้งไหนที่เธอประทับใจที่สุด
4: ผมชอบ
5: ฉันชอบที่เป็นวงลูกทุ่งวงหมอลำ
6: อ่ะวงหมอลำก็เลิศนะ
5: ที่เป็นนักร้องอ่ะที่นักร้องคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ย
4: ผมชอบสารวัตรแจ๊ตรงสุขุมวิทนี้ที่เขา
5: เป็น
4: ก่อสร้างรถกระบะเป็นก่อสร้างเหมือนแบบเพิ่งเลิกงานแล้วขับผ่านเหมือนไปจับยาของฝรั่งอ่ะแล้วก็กระโดดลงไปปุ๊บใส่ชุดก่อสร้างใส่อะไรกันไปแล้วก็ไปจับอันนั้นชอบ
6: ล่าสุดครับ
4: ยังไง
6: มีตำรวจที่หนึ่งบางพลีเขาเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าเดี๋ยวนี้เด็กแว้นมัน
5: เยอะใช่ไหม
6: เยอะเหลือเกินนะคะคุณตำรวจค่ะทำยังไงดีไปตั้งป้อมตั้งอะไรเด็กแว้นมันก็ไม่ออกมาสิ
4: รู้สิน
6: างเลยทำไงรู้ไหม
4: ยังไง
6: ไปตั้งวงทำเป็นกินหมูกระทะ
5: เป็นแบบแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อน
6: เป็นแก๊งเพื่อนมาตั้งกินหมูกระทะกันร้านริมทางแบบน
5: ี้ตำรวจอร่อยเลยเนาะ
6: เ
5: ป็นฉันอยากไปร่วมด้วย
6: ชื่อปฏิบัติการคือแคมปิ้งส่งน้องเข้าอ้อมอกผู้ปกครอง
4: น่ารักนะ
6: นี
4: ่ชื่อปฏิบัติการน่ารัก
6: ใช้กลยุทธ์ตำรวจนอกเครื่องแบบครับมาตั้งแก๊งเป็นฟิลแบบแคมปิ้งปิกนิกอะ
4: รวมตัว
5: ใส่ขาตั้นอะไรเงี้ยรวมตัวเพื่อนๆ
6: แล้วโต๊ะเต๋อก็เป็นฟิลแคมปิ้งเลย
5: เ
6: หม
5: ือ
6: นแบบมานั่งแคมปิ้งในสวนสาธารณะอะไรแบบนี้นะครับการปฏิบัติการครั้งนี้ครับอยู่ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจเอกไพโรจน์เพชรพลอยผู้กำกับสภ.บางพลีหลังได้รับร้องเรียนว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับนำรถจักรยานยนต์มาแข่งขันกันบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติที่บางพลีสมุทรปราการสร้างความเดือดร้อนมากเ พราะแข่งกันทีอะเธอ
5: มัน
4: งั้นงั้นเป็นร้อยคันแหละ
6: ใช่ไม่นอกจากเสียงนะมันหวาดเสียวคนรู้ป่ะอุบัติเหตุอะไรแบบเนี้ยนะครับไฮไลท์คือตั้งแคมปิ้งเลยตั้งเพลินให้มันฟีลว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
5: แล้วใส่เสื้อลายดงไรเดอร์อะไรอย่าง
6: เ
5: ง
6: ี้ย
5: นะ
6: เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
5: ให้แบบมาแก๊งเพื่อนอ่ะแก๊งเพื่อนมาเจอกัน
6: ทำให้มันแบบมีความฟิลกลมกลืน
5: หลากหลายอาชีพบางคนแต่งตัวเหมือนเพิ่งตีแบดมาเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเตะบอลมาเสร็จอะไรอย่างงี้บางคนเพิ่งเลิกงานส่งของเพิ่งเสร็จ
6: เพื่อทำการสกัดจับแก๊งเด็กแว้นจ้
5: ะ
6: แต
5: ่
6: ตำรวจบอกว่าครั้งนี้มันเป็นปฏิบัติการนะก็หลังจากกินเสร็จก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านนะครับ
4: ก็ดีเราก็ต้องแบบว่ามีหลากหลายเพราะว่าถ้าสมมติเด็กแว้นอ่ะเขาเห็นคนอุ้ยตรงนี้มีด่านเขาก็จะพิมพ์ลงลายกลุ่มแล้วอย่าผ่านนะเส้นนี้บางพีตรงนี้มีด่านนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ทางสะดวกโล่งๆไม่มีด่านไม่มีอะไรไงก
5: ็
4: ปลอมตัวไปได้นะ
6: ถูกต้อง
5: แต่ผมสั้นหมดเลยนะ
4: เข้าใจเข้าใจ
6: หัวเกรียนทุกคน
4: มันอันนี้มันแก้ไม่ได้นะ
6: ก็เป็นฟิลไงเป็นฟิลปาร์ตี้แบบเด็กแบบมหาลัย
5: นักเรียนในร้อย
6: นักเรียนในร้อย
4: รอด
5: นักเรียนในร้อยมาเจอกัน
6: ใช่นะครับอ่ะเบรกกันสักครู่หนึ่ง
4: ช่วงหน้าเอาเรื่องนี้เลยไหมอันนี้เป็นข่าวฮอตเรื่องสั่งผัดไทย1จานนั่ง5ชั่วโมงของเจ้าของร้านแล้วก็ทางฝั่งตอบโต้กันดีมาก
6: แซ่บมาก
5: เดี๋ยวมาเจอกัน
4: เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขาออกมาพูดแล้วจ้ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นม Almond ผลิตจาก Almond เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Is that good
8: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
9: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: Is that good
8: ดีน่าน
7: มถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
7: มากลับเข้ามาแฉข่าวเช้านะฮะหนึ่งเรื่องที่ในโลกโซเชียลมีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะเขาออกมาบอกว่าเนี่ยมีลูกค้าให้1ดาวใน Google Review พร้อมกับเขียนว่าอาหารไม่สดรสชาติเฉยๆบริการห่วยแตกที่สุดไม่มีมารยาทพนักงานและเจ้าของร้านที่เป็นกระเทยเนี่ยพูดจาไม่ให้เกียรติลูกค้าซึ่งทางฝั่งเจ้าของร้านเขาก็แคปเอาที่ตัวของลูกค้าเนี่ยเขาไปโพสต์ไว้ใน Google Review เนี่ยเอามาแปะแล้วก็เขียนว่าขอให้ทางร้านได้อธิบายก่อนนะครับซึ่งทางร้านเขาได้อธิบายไว้ว่าลูกค้าเนี่ยมานั่งตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นมากัน6ท่านสั่งผัดไทยไป1จานและทางร้านเนี่ยเปิดร้านอาหารไม่ใช่เป็นเวิร์กสเปซแล้วทางร้านเนี่ยมีบุ๊กคิ้งต่อเห็นคุณลูกค้าลุกแล้วก็ต้องจัดการโต๊ะจองทางร้านก็ให้เกียรติคุณลูกค้าทุกท่านและลูกค้าเนี่ยให้เกียรติพนักงานของเราด้วยขอบพระคุณนะคะซึ่งทางร้านเขาก็มีการแปะเป็นเหมือนภาพกล้องวงจรปิดหลักฐานต่างๆนะครับว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกค้าท่านนี้เดินเข้ามาจนวินาทีสุดท้ายที่ลูกค้าท่านนี้เดินออกไปมันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็ลูกค้ามากี่ท่านคือเขาก็มีหลักฐานแปะไว้ในโพสต์ของเขาทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วไม่ทันไรนะครับผมลูกค้าเนี่ยเขาก็เข้ามาตอบโต้แต่ว่าก่อนอื่นต้องเล่าไทม์ไลน์ของทางเจ้าของร้านหน่อยเจ้าของร้านก็บอกว่าทางฝั่งของลูกค้าเนี่ยมาคาเฟ่ตอนบ่ายโมงสี่สิบเหมือนเขานัดเพื่อนมาสักพักนึงเนี่ยเขาก็ถามพนักงานว่าคาเฟ่กับร้านอาหารเนี่ยร้านเดียวกันไหมซึ่งพนักงานก็แจ้งกันแล้วว่าคนละร้านครับสักพักนึงเขาก็บอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยย้ายมาจากคาเฟ่มาที่ร้านอาหารตอนที่เขาย้ายมาเนี่ยมาทั้งหมด3คนน้องพนักงานก็แจ้งลูกค้าแล้วว่าคาเฟ่กับร้านอาหารเนี่ยเป็นคนละร้านนะอันนี้คือย้ำรอบที่2แล้วแต่ลูกค้าก็บอกว่ายกไปไม่เป็นไรนะฮะพอเข้ามานั่งครับร้านอาหารก็ให้พนักงานเนี่ยเอาแท็บเล็ตเมนูของเครื่องดื่มร้านคาเฟ่มาให้เขาจะสั่งเครื่องดื่มซึ่งน้องพนักงานก็แจ้งแล้วก็บอกว่าคนละร้านกันคนละเจ้าของกันแค่มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเขาก็เริ่มเบี่ยงละไม่พอใจใส่พนักงานละพอพนักงานเอาเครื่องดื่มมาให้นะครับเขาก็ขอแท็บเล็ตแล้วก็ขอคิดเงินเลยเพราะคนละร้านเขาก็เริ่มไม่พอใจนะครับลูกค้าเนี่ยคอมเพลนร้านของตนแล้วเขาก็ย้ายจากคาเฟ่มานั่งร้านอาหารตอนบ่ายโมงให้สามแล้วก็สั่งผัดไทยทั้งหมด1จานตอนที่อยู่คาเฟ่จะย้ายมาร้านอาหารเนี่ยมากัน3คนเนาะสั่งเมนูน้ำคนละแก้วแล้วก็พากันย้ายมาร้านอาหารสั่งผัดไทย1จานสักพักนึงนั่งคุยกันเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มมาเป็น6คนนะครับนั่งอยู่จนประมาณ 5:20 ทางร้านก็ปล่อยให้นั่งไปไม่ได้มีปัญหาอะไร5ชั่วโมงกว่านะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยกำลังจะไปพนักงานก็เลยจะเคลียร์โต๊ะเพราะว่ามีคนเนี่ยจองพื้นที่ไว้ต่อนะครับต้องจัดพื้นที่แต่พอเขาออกไปเขาเอากระเป๋ามาวางไว้อีกโต๊ะนึงแล้วน้องบอกว่าพี่ฝากกระเป๋าไว้ก่อนนะแล้วตนเนี่ยก็เลยเดินไปหยิบกระเป๋าของเขาเนี่ยมาวางไว้โต๊ะหน้าร้านเนื่องจากกลัวว่ามีคนจะมาเดินชนและของมันจะเสียหายจนเวลา 6:02 นเขาก็พูดกับเจ้าของร้านบอกว่าย้ายกระเป๋าทำไมไม่บอกแล้วก็บอกว่าน้ำอยู่ไหนพนักงานก็บอกว่าเก็บไว้ให้นะฮะแล้วเขาเหมือนอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ย้ายไปนั่งริมน้ำแล้วบอกให้พนักงานเนี่ยเอาน้ำไปให้อันนี้คือฝั่งของทางเจ้าของร้านที่ออกมาชี้แจงทำลายนะครับซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเอาน้ำไปให้เสร็จแล้วตัวของลูกค้าก็ถามหาผู้จัดการร้านตัวเองก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ต้องหาผู้จัดการฉันเนี่ยแหละเป็นเจ้าของร้านและเขาก็เหมือนไม่พอใจนะครับแล้วเขาก็ชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบถึงเรื่องของการวางกระเป๋าเรื่องของการนั่งนานรวมไปถึงเรื่องของการมี คนจองต่อเนี่ยเสร็จแล้วตัวลูกค้าเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาตะโกนว่าห่วยแตกและเดินออกจากร้านไปแล้วก็คอมเมนต์รีวิวร้าน1ดาวก็เป็นสาเหตุที่เขาเนี่ยแคปแล้วก็เอามาลงในเฟซของตัวเจ้าของร้านเองนะอันนี้คือฝั่งของเจ้าของร้านนะเขาไล่เรียงไทม์ไลน์มาแบบนี
3: ้แต่ความแซ่บอะ
8: อยู่ที่ลูกค้าม
3: ันอยู่ที่ลูกค้าไม่ใช่หร
8: อ
3: ใครได้อ่านบ้างอะ
7: ได้อ่านตัวของลูกค้าเนี่ยออกมาโพสต์2คนคนแรกเนี่ยคือคนที่ออกมาขอโทษเขาขอโทษขอโพยเรียบร้อยแต่อีกคนนึงเนี่ยอันเนี้ยเหมือนคนละฝั่งกันเลยที่ออกมาคือเหมือนเขาเล่าเหตุการณ์คนละฝั่งกันเลยอ่ะ
3: จะมีคนนึงเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรด้วยอ่ะ
7: ที่ออกมาเหมือนเบ่งนิดนึง
3: ใช่ไหม
7: แล้วก็บอกว่ามีการเหยียดนู่นเหยียดนี่ด้วย
8: ร้านอะไรอ่ะอยากเห็นเลยอ่ะ
7: ชื่อร้านเนี่ยสเตชันเส้นสดนะฮะซึ่งคนแรกเนี่ยเดี๋ยวเล่าคนที่ออกมาขอโทษก่อนแล้วกันทางฝั่งของลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยมา6คนนะครับซึ่งลูกค้าคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาต้องขอโทษด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจผิดว่าร้านอาหารและร้านคาเฟ่เป็นร้านเดียวกันส่วนที่สั่งอาหารแค่1จานเนี่ยเพราะว่า5คนเนี่ยทานข้าวมาแล้วเพราะตอนนั้นมันก็เป็นบ่าย2เกือบจะบ่าย2แล้วทุกคนกินข้าวกันมาหมดแล้วแต่ว่ามีคนนึงในกลุ่มเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวมา
8: ก็เลย
7: มาสั่งผัดไทย1จานซึ่งตัวของคนที่ออกมาขอโทษเนี่ยเขาบอกว่าปกติเขาก็ไปนั่งที่คาเฟ่นี้เป็นที่ร้านอาหารนี้เป็นประจำเวลานัดลูกค้ามาเจอกันก็มานั่งคุยงานคุยอะไรเสร็จแล้วพอลูกค้าจะกลับวันนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็เดินออกไปส่งแล้วพอกลับมาอีกทีเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านเล่าว่าแบบก็เอากระเป๋าออกไปวางคือนึกว่ากลับไปแล้ว อันนี้คือฝั่งที่เขาออกมาขอโทษนะฮะส่วนฝั่งที่เขาไม่ได้ออกมาขอโทษเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะ
8: จะปากแซ่บเหมือนกัน
3: เธอฟังนะเธอต้องเข้าไปอ่านในต้นโพสที
8: ่เข้าไปต้นโพสสิ
3: ที่ร้านลงอ่ะในนั้นน่ะเถียงกันสนุกมาก
8: ในคอมเมนต์น่ะ
3: แต่เขาลบไปแล้วนะ
7: ใช่ตัวของคนที่เข้ามาเถียงอ่ะล
3: บไปแล้ว
7: คอมเมนต์ของตัวเองไป
3: คือมาเบ่งมาอวดมาอะไรยิ่งใหญ่เลยเธอ
7: นะเข้าไปเนี่ยแต่เขาลบ
8: คอมเมนต์
3: เขาลบคอมเมนต์ไปแล้ว
8: แสดงว่าเพื่อนอีกคนนึงคงบอกให้ลบเธออะไรอย่างเงี้ยแหละ
3: ใช่ก็คือแบบเราก็ต้องยอมรับว่า
8: แต่ถ้านั่ง6ชั่วโมงอ่ะ 5-6 ชั่วโมงสั่งจานเดียวมันน่าเกลียดไปนะ
3: ใช่
8: อันนี้ถ้ามองในความแบบโต๊ะอาหารที่เขามีจำนวนจำกัดน่ะแล้วก็อย่าลืมว่าร้านอาหารนะถ้ามันมีคนมานั่งแล้วคนที่จะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยการเทิร์นโอเวอร์อ่ะการที่ลูกค้าจะเข้ามาใหม่อ่ะมันก็น้อยลงอ่ะถ้าคุณมานั่งแบบ6ชั่วโมงแล้วสั่งอาหารจานเดียวอ่ะ
7: เหมือนเท่าที่จับใจความได้อะที่เขาออกมาบอกว่าแบบเนี่ยก็นั่งมา 3-4 ชั่วโมงก็ไม่เห็นมีโต๊ะลูกค้าก็ไม่ได้มีเยอะแยะขนาดนั้นมีแค่ 3-4 โต๊ะทำไมถึงต้องมาไล่เขาฟีลลิ่งประมาณเนี้ยผมจำได้ที่เขามาโพสต์ตอบโต้
8: สมมติถ้าเธอเป็นเจ้าของร้านเนี้ยถ้านั่ง6ชั่วโมงเธอจะบอกลูกค้าคนนั้นว่าไงวะสั่งแค่จานเดียวอะ
3: ฉันก็จะให้เด็กไปถามว่าสั่งอะไรเพิ่มไหมคะ
8: เนาะมันควรจะต้องถามอ่ะแล้วก็แนะนำเมนูอันนี้อร่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ย
7: เป็นมาตรการแรกที่เราต้องรับมือนะ
8: ใช่ไ
7: หมฮะแต่ว่าถ้ามองในมุมของตัวเจ้าของร้านอ่ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่เนาะสั่งผัดไทยจานนึงอ่ะเสร็จแล้วคือเหมือนตัวเจ้าของร้านเขาก็เหมือนมาติดใจตรงที่เขาไปรีวิวว่าอาหารไม่สดพนักงานดูแลไม่ดีพูดจาห่วยแตกซึ่งถามว่าอาหารไม่สดอ่ะผัดไทยกุ้งที่สั่งไปอ่ะคือกุ้งอ่ะกินหมดเลยนะแล้วเขาบอกว่าถ้ามันไม่สดจริงๆอ่ะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกก่อนที่จะกินหมด
8: เขาเคยมานั่งประจำอย่างเงี้ยนานๆเป็นประจำเนี่ยเนี่ย
7: หมายเขานัดลูกค้ามาเขาจะมีแบบนัดลูกค้ามานั่งคุยงานที่ร้านนี้แหละ
8: เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้เคยสร้างวีรกรรมมาแล้วรอบนึงนั่งคุยยาว4ชั่วโมงแล้วก็เอาคูปองฟรีมาใช้แบบไม่เปิดบินตามเงื่อนไขแต่ร้านก็ปล่อยผ่านเขาถือว่าให้เกียรติลูกค้าสั่งผัดไทย1จานลากยาวมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นกินจานเดียวนั่ง5ชั่วโมงรอบนี้มาตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นเลยแต่สั่งผัดไทย1จานแล้วก็นั่งแช่ทำงานยาวๆทั้งที่ร้านอาหารเขามีรอบขายไม่ใช่คาเฟ่เวิร์กสเตชันให้จริงๆถ้าเกิดนัดประชุมนะฉันรู้สึกว่าไปโคเวิร์กิ้งสเปซ
3: ใช่
8: ดีสุดแล้วก็ตอบโจทย์สุดนึกออกป่ะ
7: คาเฟ่คือ
8: นัดโคเวิร์กิ้งสเปซเลิศสุดยอมจ่ายตังค์เลยแบบวันละแบบ200เอง290อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้นั่งทำงานยาวๆ
3: ค
8: ุ
3: ณจะไปนั่งร้านอาหาร 2-3 ชั่วโมงเลยแบบเนี้ยคุณก็ต้อง
8: สั่งหน่อย
3: สั่งอาหารให้เยอะหน่อย
8: เออ
3: เข้าใจป่ะ
7: เพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราไปคาเฟ่ในที่ไหนก็ตามเขาจะมีมินิมัมสเปนต่อคนเลยนะคุณเดินเข้าไปสมมติคุณเดินไป5คนเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องสั่งของเขาอะคนละอย่าง5แก้ว
8: ฉันแล้วรู้สึกว่าเวลาประชุมงานอะอย่างน้อยอะถ้าเกิดจะไปประชุมร้านอาหารถ้าเกิดร้านอาหารเขามีห้องแบบห้องส่วนตัวยอมจ่ายตังค์เพิ่มค่าเปิดห้อง ดีกว่าน
7: ะฮะแต่ว่าอันเนี้ยคือผมว่าที่มันไม่จบอะเพราะว่ามันเถียงแล้วมัน
8: เถียงกัน
7: แซ่บกันเกินไปอะ
3: ใช่นะครับใช่เรื่องนี้นะเอาจริงจะให้สอนแบบไหนมันก็สอนกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของ
8: mindset
3: มารยาท
8: ข้างในอะ
7: จิตใต้จิตสำนึก
3: เข้าใจไหม
8: ใช่มารยาทใช้คำว่ามารยาท
3: มารยาทอะ
7: มันไม่มีกฎหมายหรอกว่าคุณมา5คนคุณต้องสั่ง5อย่าง
3: มันพูดลำบากอะ
7: จิตสำนึก
3: เจ้าของร้านจะไปไล่ลูกค้าหรอ
8: ไม่อย่างเยบาสบอกว่าร้านแบบแมคโดนัลด์เนี่ยครูนัดนักเรียนมาเรียนพิเศษกันตรงนั้นแต่เขาก็สั่งอาหารกันป่ะอยากรู
3: ้คือถ้าสั่งอาหารน่ะนั่งไปเลย
8: เออ
3: ถ้าฉันเป็นเจ้าของร้านนะ
8: แต่ฉันเห็นแบบร้านคาเฟ่อะร้านคาเฟ่อะแบบบางแบบไออย่างคาเฟ่ที่เขามีห้อง
7: ส่วนตัวอะสตาร์บัค
8: เออบางทีเขาจะมีห้องส่วนตัวมานั่งเรียนพิเศษกันอย่างเงี้ยฉันอยากรู้ว่าพวกเนี้ยเขาจะดีลกับร้านไหม
3: เออจ่ายเงินเพิ่มป่ะ
7: เพิ่มครับไอ้อย่าง
3: ค่าห้องหนีใช่ไหม
8: ค่าห้องเพิ่ม
7: สตาร์บัคตรงไอ้เดอะสตรีทเนี่ย
8: สตาร์บัคตึกเราอ่ะก็จะมีแบบเด็กมศวมาเรียนพิเศษอ่ะเห็นแบบเขาก็คงจะเช่าห้องพิเศษ
7: แต่บางที่ที่มันใหญ่ๆจนมีห้องประชุมอ่ะสตาร์บัคบางสาขาเขามีแบบเหมือนต่อโปรเจคต้องโปรเจคเตอร์อะไรมีต่อให้เลยนะ
8: แต่ตรงตึกกาบี้เราอ่ะ
7: อันนั้นต้องเสียค่าห้องเพิ่ม
8: ใช่
7: แล้วก็คิดชั่วโมงเท่าไหร่เท่าไหร่แล้ว
8: ก็จ่ายค่าห้องไป
7: เหมือนกับเอาบินมาหักล้างกันได้อ่ะนึกออกมั้ยสมมุติสั่งน้ํา5แก้วแล้วยอดมันเกิน 1,000 บาทก็สามารถเอามาหักล้างว่าโอเคชั่วโมงแรกอาจจะเท่านี้แล้วชั่วโมงต่อไปเอาบินถ้าคุณสั่งเพิ่มก็เอาบินมาหักล้าง
3: แต่ในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าของร้านน่ะสมมุติเป็นเจ้าของร้านน่ะถ้ามานั่งสั่งเยอะๆแล้วนั่งนานนั่งเลย
8: ไม่มีปัญหา
3: ไม่มีปัญหา
8: ใช
3: ่แต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาสั่งน้ำแก้วเรียวแล้วนั่ง5ชั่วโมง
8: นานไปนะ
3: อันนี้นานเกิน
8: นานไปแล้วก็ตามหลักอ่ะสมมติตามมารยาทอ่ะสมมติเราเข้ามากี่คนอ่ะก็ควรต้องสั่งทุกคน
3: เออจริง
8: ในความรู้สึกฉันรู้สึกว่าร้านเขาทำธุรกิจอ่ะเขาไม่ใช่บ้านที่ที่แบบสวนสาธารณะเธอเข้าใจป่ะ
7: สมโจยบอกว่าแนะนำอยากนั่งนานๆไปร้านเขียวหวานของ DJ PK นะครับ แล้วลองไปสั่งอาหารสักจานเดียวแล้วนั่ง6ชั่วโมงอยู
8: ่เออก็บางทีพีเคก็เหงาอาจจะชวนคุยทั้งวันก็ได้
7: ใช่อันนั้นคุณจะรำคาญเองแล้วคุณจะรีบกลับเองผมว่าพอดีเจพีเคเดินมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออคุณจะรีบกลับเองอ
8: ่
7: ะ
8: ไปแล้วเช็คบินดีกว่าอย่างเงี้ยหรอกินละไปดีกว่า
3: เอาล่ะเธอ
8: ยังไงคะ
3: ประกันชีวิตใช้ได้ประกันดีต้องแฮงคือดี.com แฮงคือดีครับโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่ลูกค้า 94% พึงพอใจเชื่อถือได้มีเลขใบอนุญาตจากคปภ.และมั่นใจได้กับประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า10ปีโดยเงินติดล้อชิวชาญด้านประกันทางประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้าประกันเดินทางต่างประเทศพร้อมดูแลบริการ24ชั่วโมงนะครับบริการตั้งแต่ก่อนซื้อยันช่วยติดตามเคลมทักแชทเลย LINE @นะครับHeygoodie ได้ตลอดเลยครับเช็คเบี้ยฟรีเห็นราคาทันทีไม่เอาเบอร์โทรไปซื้อขายกวนใจแบบประกันเดิมๆแน่นอนนะครับประกันรถชั้น1เบี้ยเริ่มเพียง599บาทต่อเดือนมีสายด่วนเรื่องเคลมโทร1501ได้24ชั่วโมงประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย IPD OPD ใช้ยื่นวีซ่าไม่ผ่านได้เงินคืนด้วย อยากให้เปิดใจมารอประกันแบบใหม่ๆนะครับชอบประกันเจ้าไหนแผนแบบไหนเลือกได้เองไม่กดดันจะซื้อเจ้าไหน Heygoodie ยินดีดูแลตั้งแต่ซื้อยันเคลมคลิกเลย heygoodie.com เพลงไป
8: มาม
7: ายังไง
8: มายังไงเร็ว

0: เหนื่อยนะ
1: เลิศค่ะ
0: โอเคพี่กวงบอกว่าเบรกก่อนได้เลยนะฮะขอบคุณให้กูดี้ด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าจากประการที่ดีแล้วเพลงยังดีมากๆ
1: ถูกต้อง
0: เป็นเพลงที่แบบ
2: เป็นกายภาพเหรอครับ
1: โดยเฉพาะท่อนหูกอ่ะเฮ้ยกูดี้เฮ้ยกูดี้ every day อ่ะมันลดมากอ่ะ
2: เขาร้องว่าอะไรวะ
1: ไม่รู้เดี๋ยวไปแกะเนื้อก่อน
0: โอเคโอเคเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใจหายคอก่อนเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอ่ะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้ง

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: เธอเมื่อต้นชั่วโมงอ่ะเราคุยกันไว้ใช่ไหมว่าถ้าเรามีเงินเราต้องไปแบบบริหารการเงินยังไงถ้าเราถูกลอตเตอรี
5: ่
4: ตอนนี้แนะนำเลยนะคะถ้าเกิดว่าต่อให้คุณไม่มีเงินที่ได้จากถูกการถูกลอตเตอรี่อ่ะคุณก็สามารถออมเงินได้บอกเลยวันนี้ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยนะคะแค่มี 10,000 บาทเริ่มออมได้แล้วฝากเงินคุ้มนะคะสุดคุ้มเลยดอกเบี้ยสูงสุดทุกทางเลือกเลยนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสิน
5: ค่ะ
4: รู้จักการออมไว้จะดีนะคะทุกคนวันนี้ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่เงินก้อนแรกเลยเปิดบัญชีขั้นต่ำคือง่ายๆไปเปิดบัญชี 10,000 บาทปุ๊บอันนี้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยสมมติว่าเธอถูกลอตเตอรี
5: ่
4: 60ล้านเธอเอาไปฝากเลย
5: สาธุ
4: 60ล้านนะคะไม่แบบไม่มีวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี
5: wow.
4: สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับฝากประจำคือ 1.11% ต่อปีนะคะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปี oh. เทียบเท่ากับเหมือนเราไปฝากประจำอ่ะ 1.17% ต่อปีเลยนะคะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทคุณสามารถรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเอาง่ายๆถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือฝากประจำประมาณ 1.23% ต่อปีนะคะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปถ้าเข้าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีก็ถ้าเกิดเทียบเท่ากับเงินฝากประจำก็คือ 1.29% ต่อปีนั่นเองซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไปตามยอดฝากของแต่ละรายการด้วยนะคะไม่ใช่ยอดเงินสะสมรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนเนี่ยคุณได้รับผลตอบแทนแบบคุ้มค่าแน่นอนให้คุณได้วางใจแผนการเงินอย่างมั่นใจนะคะคุณสามารถนำเงินไปฝากได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคมปีนี้นะคะศึกษาเรทเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือสอบถามที่contact center ได้ GSB contact center กดไปที่หมายเลข1115นะคะเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
6: ขอบคุณมากๆเลยนะครับธนาคารออมสินเดี๋ยวฝากน้องมุกแคปอันนี้หน่อยนะคุณแคนดี้สวิตตี้ฟูลเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งซื้อประกันจากที่นี่ไปเลยค่ะฟังจากพี่ๆเต้นบ่อยๆเลยซื้อประกันมาขอบคุณมาก
4: เห็นไหมคะ
6: มา
4: ได้ผลนะคะคุณลูกค้า
6: แคปส่งไหม
4: คุณลูกค้านี่แคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอส่งให้ลูกค้าเลยต้อง
5: ค
4: ุ
5: ณแคนด
4: ี้
5: สวิตตี้ฟู
6: ขอบคุณ
5: เต้นเราถ่ายคลิปส่งมาให้เราดูหน่อย
4: ถ้าเกิดธนาคารออมสินจะลงเป็นแบบว่าประจำเราก็โอเค
5: อ๋อยินดีนะ
4: ใช
5: ่
4: เรายินดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าเขาอยากจะแต่งเพลงเราเต้นให
5: ้ถูกต้องถูกต้อง
6: มีแพ็กเกจเต้นให้ด้วยนะ
5: ใช่นะครับเธอล่าสุด
6: ยังไงจ
5: ้ะไซสกอตจ้ะ
4: ยังไงคะ
5: แจ้งความ
4: เขาไปโดนอะไร
5: เพราะอะไรรู้ป่ะ
4: ยังไง
5: มันมีพวกไลน์กรุ๊ปอะเธ
6: อ
5: ไลน์กรุ๊ปในทวิตตงทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไปแอบถ่ายคนต่างๆเวลายืนชี
4: แล้วไซสกอตโดนเหรอ
5: แล้วไซสกอตโดน
6: จริงเหรอ
4: ไม่น่ารักเลยแล้วเขารู้ตัวใช่ไหมเห็นว่ามีคนถ่ายแน่ๆเลย
5: ไซสกอตไม่รู้ตัว
4: อ๋อแต่ไปเห็นยังไง
5: แต่มารู้ตัวเพราะอีทวิตเตอร์หรือ X หรือไลน์กลุ่มเนี่ยโพส
4: เห็นคลิปแล้ว
5: โพสภาพว่าไซสกอตเห็นรวยในห้องน้ำงานแอบถ่ายมีเต็มๆในกลุ่มไม่เบอร์คลิปเต็มเข้ากลุ่มค่ะแล้วก็ชวนคนให้มาเข้ากลุ่ม
4: แล้วข้างในอาจจะไม่ใช่
5: ฉันว่าใช
4: ่หร
5: อก็เนี่ยเขามีภาพอะ
6: ไม่แต่ภาพที่เห็นในแอบถ่ายมันคือแอบถ่ายจริงๆนะเพราะคุณ
5: นี่ไง
6: นะมันเหมือนเป็นแบบ
5: เหมือนแอบอยู่ในรูอะ
6: เออเหมือนแอบอยู่ในรูอะ
4: เออว่ะเหมือนอยู่ในห้องน้ำอะ
5: แต่ไม่รู้จริงปลอมนะเธอ
4: ก็ไม่รู้
5: ไม่รู้จริงปลอมเพราะ
4: แต่ลักษณะอะเหมือนแบบแอบ

0: ในห้องน้ำอีกทีนึง
1: ใช่เป็นแอบถ่ายในห้องน้ำนะ
2: ซึ่งเขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับผมชายสกอตนี่ก็เข้าไปแจ้งความนะครับแล้วก็บอกว่าแจ้งความแล้ว pack your bag คนที่ทำเตรียมไปถ่ายรูปอัดคลิปในคุกได้เลยนะดูว่าคนในเรือนจำจะชอบคุณไหมฝากตำรวจแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ด้วยนะครับหลังจากที่ชายสกอตก็เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะฮะที่มีคนแอบถ่ายอันเนี้ยนะ
1: ไม่กล้าคืออย่างเงี้ยมันเกินไปมันเป็นการแอบถ่ายมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นสูง
0: ใช่ใช่อันนี้ไม่ควรอ
1: ันนี้รับไม่ได้เลยนะ
0: ก็ชายสกอตบอกเขาจะไม่ยอมความก็สมควร
1: ต้องไม่ยอมนะชายไอ้ดีซัพพอร์ตเลยห้ามยอม
2: คือถ้ามัน
1: แล้วฉันน่าอยากรู้ว่าคือฉันหาไม่เจอว่ามันการยืนการดูคลิปคนยืนฉี่มันมีความสุขหรือมันมีความเสียวยังไงอ่ะเธอเธอเข้าใจปะ
2: มันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอก
1: ถ้าเข้าใจฉันพูดหน่อยนะ
0: ถ้าเกิดแบบในแบบที่เขาตั้งใจถ่ายแบบเห็นซิกแพค
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: มองก็จะเป็นแบบอันนั้น
1: มันก็เป็นอีกอารมณ์นึง
0: แต่อันเนี้ยคนยืนฉี่อ่ะมันก็ไม่ได้น่าอภิรมย์อะไรเลยอ่ะเข้าใจปะมันไม่ได้แบบโหว้าวอะไรอย่างเงี้ยแกเข้าใจปะ
2: มันก็รสนิยมเหรอมันความ
1: เป็นงานเนาะมอง
2: เหรอแต่คือจริงๆอ่ะพอคุณชายอย่างเงี้ยถ้าคนแอบถ่ายตามห้างตามคือถ้าเป็นถ่ายในพี่ปกติผมว่าเขาไม่ว่าอะไรหรอกแบบถ่ายลง IG สตอรี่
0: จะแต่ในห้องน้ำไม่ควรเป็นเวลาส่วนตัวเขา
1: ใช่
0: เข้าใจป่ะ
1: แล้วไอ้พวกแอบถ่ายอ่ะฉันแบบไม่ให้อภัยทั้งสิ้นไม่โอเคเลย
2: นะ
0: เราต้องไปเบรกแล้วหรอ
2: หมดเวลาแล้ว
0: หมดเวลาแล้ว
2: หมดแล้วฮะ
1: นะครับเอาล่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคุณเดี๋ยวขอฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงชั่วโมงหน้ากลับมาเมากันต
2: ่
1: อ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยายาชอบอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
0: ค่ะ
2: ชั่วโมงหน้าเหมือนมีศึกร้อน MU เหรอเขามีอะไรกันเหรอ MU ลาอูกับนวัตเนี่ย
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
1: เออฉันไม่ได้ติดตามเลยเรื่อง
0: นี้เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟ
1: ังไม่ติดตามเลย
2: คุณผู้ฟังหาข้อมูลมานะเดี๋ยวมาคุยกันในชั่วโมงหน้านะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
11: ้กอกไปสนุกไปด้วยกันเด้
12: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
13: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีค่ะเจเจ้าสวัสดีค่ะอุญยาวพวกก็ฟังนะฮะขนาดโลกทุกคนกำลังฟัง EFM 94ทักอารมณ์ดูเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทมลรัฐขันธวินหุค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้ง39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการขณะที่สถานการณ์ไฟป่าพลุครวนเคร่งเริ่มคลี่คลายคาด 1-2 วันกลับเข้าสู่ภาวะปกติคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายสวัสดิ์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์หลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าคลุกควนเคลงทางอากาศซึ่งจากการประเมินล่าสุดพบว่าแนวโน้มไฟป่าเริ่มคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ในหลายพื้นที่ได้แล้วอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าควบคุมพื้นที่ที่ท่าเสม็ดอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงไฟจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากมีปัญหาลมแรงและเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำต่อเนื่องที่บ้านควนยาวเพื่อสร้างแนวป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้ไฟลุกออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังเข้าเฝ้าระวังและดับไฟทันทีหากพบจุดความร้อนหรือกลุ่มควันฝ่ายปฏิบัติการประเมินว่าหากสถานการณ์ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศหรือกระแสลมคาดว่าภายใน 1-2 วันสถานการณ์ไฟป่าคลุกควนเคร่งจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
3: ในช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐสั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้อ้างเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีมากระหว่างเขากับผู้นำเกาหลีเหนือและไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่ช่วยสหรัฐในสงครามกับอิหร่านจาริดคุชเนอร์ทูตพิเศษของทรัมป์เข้าพบผู้นำฮามาสที่อียิปต์เพื่อหารือเรื่องการผลักดันการบังคับใช้แผนสันติภาพกาซาหลังจากอิสราเอลออกมาปฏิเสธแผนดังกล่าวไปก่อนหน้านี้พายุเฮอริเคนลาล่าอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนขณะเคลื่อนเฉียดเกาะฮาวายแม้ไม่ได้ขึ้นฝั่งโดยตรงแต่ยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักทำให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว53คนบาดเจ็บ153คนและยังมีประชาชนอีกกว่า 5,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านที่พังเสียหายในขณะที่ aftershock เป็นอุปสรรคในการกู้ภัยไฟป่า2จุดปะทุบนเกาะแห่งหนึ่งของกรีซทำให้ต้องอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมไฟป่าสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
2: มาจ้าวงที่สองคร
3: ับ มาแล้วจ้า
4: เธอเมื่อวานนี้ใช่ป่ะฉันไปทำอีเวนต์มา
3: พี่เคนป่ะพี่อะไรนะจองคันเล่น
4: พี่จองคันเล่น
3: เธอน่ารักมากเลยอ่ะ
4: น่ารักมากแล้วเมื่อวานเนี้ยฉันเพิ่งรู้ว่าสกิลการเต้นของพี่จองอ่ะ
3: ไม่ธรรมดา
4: ไม่ธรรมดาแบดแบดแบดแบดแบดลดมากเธอเราเต้นแบบวุ้มปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยในขณะที่คันเล่นคืออะไรหยุดเต้นเถอะครับเล่นเกมกันเถอะ
2: ไม่ถนัด
4: อาจจะไม่ถนัดอาจจะไม่ถนัด
3: แต่ดูลักษณะพี่จองน่าจะเต้นเก่งไง
4: พี่จองเต้นเก่งมาก
3: ออ
4: ฉันบอกเลยว่ารอซิงเกิลเดบิวต์นะครับเนี่ย
3: แน
4: ่รอซิงเกิลเดบิวต์เลยนะครับ
3: ถ้าเขาเดบิวต์นะฉันว่าคนตามไปดูเขาเยอะนะจ๊ะ
4: จริงๆนะครับแต่อย่างพี่จองเนี่ยพี่คันแลนด์เขาก็มีซิงเกิลใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
4: เอออย่างพี่จองก็อยากจะรอดูว่าเอ๊ะจะมีแบบ
3: มีไหม
4: เอออย่างงี้ไงเธอ
2: ครับผมชั่วโมงที่2ครับเริ่มต้นด้วยการอัปเดตเทรนด์ X 3อันดับประจำเช้านี้กันหน่อยนะครับอันดับที่23 years Thomas Fox good boy นะครับเติบโตขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วสำหรับหนุ่มมะเขือเทศสุดเท่ Thomas Fox นะครับมาสคอตลูกชายสุดน่ารักของ2หนุ่ม Fox
3: ฉันอยากรู้ว่าตัวนี้พูดได้ไหม
4: เหมือนไม่ได้นะ
3: ไม่ได้ใช่ป่ะตอนนี้ฉันตามแบบพวกลูกๆของจีเป็นทีวีอ่ะน่ารัก
4: เหมือนพูดได้เนี่ยจะมีแค่2ตัว
2: โปกัสซัง
4: โปกัสซังกับโน
3: ลูกคุณหนู
4: ได้กันเสร็จได้เหรอตัวแล้วเหรอ
3: ลูน่าล่าสุดฉันเห็นลูน่าเสียงแหบด้วย
4: ลูน่าพูดแล้วเหรอ
3: ฉันก็เลยอยากจะชวนลูน่ามาไลฟ์กับฉันน่ะแหบทั้งคู่เลยไง
2: หรือว่าชวนมาวันศุกร์ไงแฉไงดาด้ามดดำลูน่าไง
3: แล้วให้ลูน่ามาพูด
2: สามคนเลย
3: มาเมาส์หน่อย
2: เมาส์หน่อย
3: เออไอเดียดี
2: วันศุกร์อ่ะวันศุกร์อ่ะนะนะครับซึ่งโทมัสฟอร์แคปก็เป็นลูกของน้องฟอสแล้วก็น้องบุ๊กนะครับ3ขวบเรียบร้อยแล้วแฟนๆก็ร่วมอวยพรนะครับก็เข้าไปที่แฮชแท็กนี้ได้เลยนะ3 year Thomas Fox good boy ครับ
3: ค่ะน่ารักเน
4: า
3: ะ
4: น่ารัก
3: เออเขามีแมกเน็ตป่ะมีไหมแบบอยากได้แมกเน็ตแบบไม่ใช่อาร์ทอยอ่ะเขาน่าจะทำนะเดี๋ยวไปดู
2: เดี๋ยวรอดู
4: แมกเน็ตติดตู้เย็นเลย
3: อะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วติดเรียงกันน่ะน่ารักเลย
4: นะครับอันดับ1และอันดับ3เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันดับ3เนี่ยคือด้วงโกราวเดย์2และอันดับ1คือด้วงคอนเสิร์ตเดย์2นั่นเองนะครับ2รอบการแสดงกับด้วงโกราวคอนเสิร์ตจัดไปแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์15 16ที่ผ่านมาทีมนักแสดงซีรีส์เรื่องด้วงกับเธอครับก็ขนทับกันไปโชว์กันฟินกันเลยเธอดูสิ
3: น่ารักมากตีป๋
4: อไอ
3: ้ตีป๋อน่ารักเธอเดี๋ยววันที่30อ่ะฉันทำกิจกรรมกับตีป๋อนะคะแฟนๆมัมมี่ไปดูกันได้นะคะ
4: รู้ตาเราลดจังเลยอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้ไหนคะ
3: อ
4: ๋
3: อไปดูในเดี๋ยวด้าโพสวันนี้ก็ได้แต
4: ่
3: ติดตามในโซเชียลมีเดียของด้าได้เลยในไอจีของด้าได้เลย
4: ได้ค่ะ
3: รายละเอียดมาดูกันนะ
2: ฮะนะก็เข้าไปติดตามแฮชแท็กนี้ได้นะครับ
4: และนี่คือเทรนด์ X 3ระดับเช้านี้ค่ะ
2: คร
3: ับ ค่ะ
4: มามันเกิดอะไรขึ้นเธอ
3: ฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังฉันน่ะรู้สึกว่าอะไรหรือป่ะพี่นวัดกับลาอูดอ่ะเขาตีกันเว้ยฉันรู้สึกแบบ
4: แกตีอยู่แล้วถ้าส่งจดหมายไปจดหมายมาขนาดเดียวฉันว่าตี
2: แป๊บนึงขอนางงาม101ก่อน
3: อ่ะงี
2: ้ลาอูคือใครพี่นวัดคือใคร
3: ย้อนให้ก็คือว่าลาอูเนี่ยลาอูก็คือเป็นเจ้าสมัยก่อนเลยนะมิสยูนิเวิร์สหรือว่า MU เนี่ยนะเมื่อก่อนคุณแอนรู้จักคุณแอนมั้ย
2: Universe
3: Hello Universe เขาก็ได้ลิขสิทธิ์มาตอนหลังก็มีปัญหาบริษัทเรื่องของแคชโฟลว์ต่างๆเขาก็มีการหั่นหุ้นให้ลาอูนเม็กซิโกมาเป็นผู้ถือหุ้นใน MU Miss Universe
2: ก็คือขายหุ้นไปให้แหละ
3: ขายหุ้นแต่ว่าไม่ทั้งหมด
2: okay.
3: ก็บริหารงานร่วมกัน แต่หลักๆอะคิดว่าลาอูนน่าจะได้หุ้นอะเยอะอะจน okay. แบบได้แบบเป็นผู้บริหารใหญ่ จนตอนหลังเนี่ยคุณแอนอะเกิดคดี แล้วก็ได้เฟดตัวไป ใช่ไหมลาอูนก็เลยขึ้นแท่นในการแบบบริหารจัดการย้อนกลับไปก่อนคือพี่นวัดอะได้มีการพูดคุยกับคุณแอนบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อหุ้นในส่วนของการเป็น ND คือ Miss Universe Thailand เนาะแล้วก็ได้พอเขาซื้อได้ลิขสิทธิ์เนี่ยก็ทำให้ตอนนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัด Miss Universe จำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วแม่เธอในการจัดเป็นเจ้าภาพ Miss Universeนั่นคือที่มาของการที่พี่นวัดได้มาจัด Miss Universe ในประเทศไทยแล้วก็ได้เป็น ND อ่ะ5ปีติดต่อกัน
2: โอเคก็คือซื้อสัญญา ND Miss Universe Thailand 5ปีติดต่อกัน
3: แล้วจะได้เป็นเจ้าภาพ
2: โอเค
3: แล้วก็มีการจัดแล้วก็วันนั้นน่ะย้อนกลับไปก่อนวันนั้นน่ะพี่นวัดก็เป็นคนจัดการเรื่องของการประกวดในประเทศไทยตอนที่ Miss Universe มาจัด
2: ในประเทศไทย
3: เป็นเจ้าภาพไทยเป็นเจ้าภาพเสร็จแล้วเนี่ยลาอูนไม่ได้มาตอนนั้นละอุ่นไม่ได้มาช่วงระหว่างเก็บตัว
2: uh-huh.
3: ก็เลยมีปัญหาเรื่องการเก็บตัวการจำได้ไหมที่แบบมิสเม็กซิโกนางงาม
2: ลุกขึ้นมาการห้องประชุม
3: ประมาณนั้น okay. นั่นคือจุดเริ่มต้นในการที่เป็นข่าวดังเกิด okay. ขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีจดหมายโต้กลับไปโต้กลับมา
2: uh-huh.
3: เออแล้วก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยละอุ่นออกจดหมายมาอีกฉบับนึงแล้ว
2: ว่า
3: เนี่ยล่าสุดเลยนะคะเอกสารเนี่ยระบุว่าคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีเนี่ยมีสถานะเป็นเพียงผู้อำนวยการระดับประเทศหรือว่าเป็น national director เท่านั้นและไม่มีอำนาจในการดำเนินการหรือแถลงการในนามบริษัทเกินขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและยืนยันว่าองค์กรยังคงอยู่ภายใต้การนำของราอูลโรชาคันดูในฐานะประธานบริษัทพร้อมประกาศว่าเว็บไซต์และบัญชีโซเชียลมีเดียเดิมของ Miss Universe ถูกดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมจัดทำช่องทางสื่อสารใหม่
4: นี่
3: แบบนี้ล่าสุดค่ะเพจหลักขององค์กร Miss Universe นะคะที่มีผู้ติดตามถึง14ล้านคนก็เลยออกมาโต้ตอบประกาศดังกล่าวอย่างชัดเจนยืนยันว่าคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลคือ CEO ของ Miss Universe Eastern มีอำนาจดูแลครอบคลุมถึง95ประเทศแล้วก็ยืนยันว่าเว็บไซต์ missuniverse.com และเพจที่มีอยู่ช่องทางการจริงส่วนประกาศทางเว็บไซต์อื่นๆที่ JKN Universe LLC นั้นไม่มีผลทางกฎหมายย้ำว่าปัจจุบันองค์กรยังคงบริหารงานภายใต้สัดส่วนถือหุ้น 50-50 อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายความว่าพี่นวัดซื้อส่วนของคุณแอนไป
4: ใช่ไหม
3: ใช่ถูกไหมเขาจ่ายตังไปเยอะนะเธอเท่ากับพี่นวัดซื้อหุ้นส่วนของคุณเพราะว่าตามหลักอะพาร์ทของคุณแอนอะกับลาอูนคือ 50-50
2: โอเคถ้ามองในมุมของราอูลราอูลก็รู้สึกว่าอภินวัตไม่ได้เป็น
3: ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าหลักๆเนี่ยราอูลซื้อกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าคุณแอนยังไม่ได้ออกมาแถลงไงเพราะเขาก็หนีไปไงเข้าใจป่ะ
2: แต่ในมุมพี่นวัตก็อาจจะมองว่าอ้าวก็ซื้อมาจาก
3: ซื้อจ่ายตังค
2: ์คือจากสีเขากับราอูลคือมันพอๆกันฟิลๆประมาณนี้เพราะว่า50-50นี่
3: ใช่เพราะเขาซื้อพาร์ทถ้าเกิดตามคำจดหมายที่องค์กร Miss Universe นะคะออกมาแถลงเนี่ยนั่นหมายความว่าพี่นวัดซื้อหุ้นในส่วนของคุณแอน
2: นี่เห็นไหมคือคุณเหมียวแคทก็บอกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจำได้ว่าพี่นวัดซื้อหุ้นด้วยไม่ใช่หรอ
3: ใช่เพราะตอนนั้นที่เขาเคลียร์ใจกันไงจำได้ไหมที่แถลงข่าวอะตอนนั้นมีภาพจับมือกันจากเมื่อก่อนเคยตีกันกับคุณแอนจักรพงศ
2: ์
3: ก็มีการจับมือกันแล้วก็ซื้อหุ้นส่วนหุ้นส่วนมิสยูนิเวอร์สจากส่วนของคุณแอนไปหลังจากนั้นคุณแอนก็ออกนอกประเทศไปจำได้ไหม
4: ต้องรอติดตาม
3: ใช่
4: ต้องรอเรื่องราวนี้มันเข้มข้นมากหรือเกิน
3: ใช่
2: แล้วตอนนี้คือมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์กำลังเก็บตัว
3: อยู่ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่
3: รู้สึกว่าจะ23นี้มั้ย
4: ใช่
3: 23นี
4: ้20พีริม23ประกวดจริง
3: ใช่
2: 20ก็คือวีคนี้ดิใช่ไหม
3: ใช่วีคนี้แล้ว
2: 2-3 วันนี้
3: อีก3วันเอง
4: ใช่3
3: วันเอง
4: ถูกต้อง
3: อีก3วันเอง
4: แต่พูดเลยนะจ๊ะหนึ่งคนที่น่าติดตามมากๆเลยคืออุบลราชธานี
3: ฉันน่ะชอบอุบลมากเธอ
4: มาก
3: หลังๆมาแรงน้องชื่อรถเมย์แล้วก็คือตอนแรกอ่ะไม่ได้มองน้องเลยนะแต่พอวันนึงอ่ะไปเดินไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์
2: อ
3: ่ะฉันมองคนนี้ว่า
4: ใช่
3: ชอบตอนรอบชุดว่ายน้ำก็สวย
4: ก็คือล่าสุดเขาจะมีประกวดรอบชุดว่ายน้ำนะครับรถเมย์ก็คือเข้าไปท็อป3ของรอบชุดว่ายน้ำแล้วก็มีรอบควีนอุดรเขาไปจัดงานที่อุดรใช่ไหม
3: แต่ฉันน่ารู้สึกว่าวันประกวดอ่ะตาน้องเข้มไปอ่ะลดแบบสเกลความเข้มของตาลงได้ไหม
4: แต่ออนสเตจอาจจะพอดีไง
2: โดนไฟโดน
4: คือเขาจะเข้าใหม่ไหม
3: ดูถ่ายภาพมามันดูเข้ม
4: ออนสเตจอาจจะพอดีแต่ว่าพอถ่ายภาพมามันเลยอาจจะดูเข้มไง
3: เข้มไปแต่ชอบแบบภาพแบบวันสบายๆน้องอ่ะแบบสวยรถเมย์สวยหุ่นดีเนี่ยดูเดตอนแรกไม่ได้มองเลยนะแต่แบบพอเห็นแล้วแบบคนเนี้ยมีสิทธิ์ติดท็อป5ได้เลยนะ
4: ลูกสาวพีดีต้นหอม
3: เออลูกต้นหอมเธอภาพตอนโพสแบบภาพชุดว่ายน้ำอ่ะเธอสวยมากฉันชอบรูปนี้ที่สุดเลยอ๋อง
4: เลิศเนาะ
3: เออมีความแบบมีความเป็นสาวไทยเอกโซติกอ่ะ
2: เ
3: ธอดูเดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินแบบเนี่ยดูเดท็อป5ฉันเคาะเลยคนนี
4: ้ฉันว่าเข้าทีมเหมือนแล้วล่ะ
3: เนี่ยสวยมากดูเดดู
4: นี่ปังปึ้งปึ้งปึ้ง
3: ดีหุ่นดี
2: พี่ต้นหอมเขาเป็นอะไรอ่ะ
3: พี่ดี
2: ก็คือไปซื้อลิขสิทธิ์ประกวดของจังหวัด
3: อุบลราชธานีลูกสาวต้นหอมเขา
2: เห็นวันที่ไปประกวดพี่ด้ากับพี่หอมเขาไปนี่
4: ใช่ไ
3: หมใช่ก็
2: ไปดูงานหรือไปอะไร
3: วันนั้นไม่ไปแบบ
4: ดาดาเขาไปดูงานเขาตอนแรกไม่ดาดาเขาไปดูงานเขาจะลงมิสตอนแรกเขาจะลงแฉเชิงเซาไง
2: ก็ลงประกวดหรือว่าลงเป็นพีดี
3: แกตอนแรกไม่คิดเลยพี่นวัดมาจับมือฉันประกวดไหมลง
2: ไห
3: ม
2: ไม่ได้ชวนเป็นพีดีเหรอ
3: เซาอ่ะฉันเชิงเซาลงไหม
4: ให้ลงประกวด
3: ให้ลงประกวดฉันบอกพี่นวัดชวนเป็นพีดีเลยไม่ฉันจะให้เธอลงประกวด
2: ตายแล้ว
3: แล้วฉันก็บอกพี่นวัดดูหุ่นก่อนตัวซนขนาดนี้เออน่ะมันต้องสวยจากข้างใน MUT เราสวยจากข้างใน
4: ใช
3: ่
2: เราต้องมีอะไรนะ
3: ไม่ปรากฏข้างนอกเลย
2: มีหลายๆอย่างนะมี beauty business อะไรนะ
3: พี่นวัดอวยฉันกี่ชั่วโมง
4: พี่นวัดอวยตลอดทั้งงานจะให้ดาดาลงฉากเชิงเสาให้ได
2: ้ผมว่าเขาคงต้องมีช็อตมองต่อแหละ
3: คนที่ได้มงฉากเชิงเสาปีนี้มั้ย
4: สวยมั้ย
3: สวยเป็นหมอ
2: นึกว่าจะชวนมาเป็นพีดีเอาชวนลงประกวดเลย
3: แกลองคิดถ้าเกิดชั้นมงฉะเชิงเซาอ่ะคนกดด่าทั้งประเทศ
4: ไปกระดังเลยนะ
3: ใช่ใช่แกนี่ฉะเชิงเซาดูสิ
2: ด็อกเตอร์ปิงปิง
4: เหรอสวยนะ
2: โอเคโอเค
3: แกคิดดูแล้วถ้าเกิดชั้นมงอ่ะตัวซนเลยอ่ะ
2: เขาอาจจะมองเห็นอะไรในตัวพี่ด้าก็ได้นะพี่นวัดอ
4: ่
2: ะ
4: แล้วแกเข้าใจป่ะชุดด้าต้องตัดใหม่หมดไม่ใช่พี่ดีรวยนะแต่ไปยืมร้านนะไม่มีไซส์เขาแต่ย่าง
3: ชุดลากพื้นอ่ะ
4: เธอก็ได้ฉันพูดไหม
2: เออๆๆ
4: อย่างแบบคนเขาประกวดอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็ยืมชุดร้านนู้นร้านนี้
2: ใช่ไหมมาตรฐาน
4: ดาราคือชุดราตรีต้องตัดใหม่หมด
3: ตัดใหม่หมดเพราะความยาวไม่ได้
4: ไม่ได้รวยนะคะคือเขาไม่มีไซส์เขาค่ะ
3: ไม่แต่อ๋องบอกว่าถ้าด้านลงอ๋องจะยอมแบบเป็นพี่เลี้ยงให้
4: เป็นพี่เลี้ยง
3: เออ
4: เจอแน่
3: ด้าเอกโซติกกว่านะ
4: เออเอกโซติกของจริงเจอ
2: เสียดายพี่ดาด้าควรประกวดด้วยนะนี่มีฉีดยากันแล้วนะ
3: พี่นวัดตลกมากตอนประกวดของเวทีต้นหอมอุบลกับกรุงเทพเขาเวทีเดียวกันใช่ไหมตอนทารีนาตอบคำถามเธอก็ทำได้ดาด้า
4: เออเห็นไหมล่ะ
3: ตอบได้
2: เนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนรับเพื่อนนะ
3: ไม่
2: พี่นวัดเลยเหรอ
3: พี่นวัดนั่งหน้าด้านนั่งหลังตรงกับพี่นวัดอย่างนี้หันเธอก็ทำได้ถ้าเธอประกวดนะแล้วพอซีนแบบนางงามลาเราตำแหน่งถ้าเธอประกวดฉันทราบถ้าเธอตอบดีได้ไหมนี่ภาพนี้เป็นของเธอนะกลับไปกูคิดแล้วเนี่ยควรประกวดไหมนี่คิดอยู่ประมาณ2อาทิตย์เลยอ่ะ
2: เขาหวังอะไรในตัวพี่ด้า
3: แล้วเข้ามาในไลฟ์แบบชวนทั้งวันชวนตลอดเลยนี่ถ้าประกวดนะคนดู 2,000 ไม่คนดู200หรอก
2: เดี๋ยวรอดูนะไม่แน่นะปีหน้านะเห็นเมื่อกี้พอพูดเรื่องไฮร็อกก็จะลงไฮร็อกนี่จะลงประกวดมิดยูนิเวิร์สอยู่นะ
4: พูดเรื่องไฮร็อกนะครับ
3: ฉันอยากไปประกวดออกไปประกวดเอ้ยฉันอยากไปไอ้นี่ไปแข่งไฮร็อกอ่ะ
4: โอ้ย
3: ทำไมกับฉันมั้ย
4: เดินขึ้นมาได้39กูยังเหนื่อยเลยตอนเนี้ย
3: ซ้อมสักปีนึง
4: ไม่ค่ะไม่ไป
3: เธอมันเป็นแบบแฮปปีนิ่งไงอ่องด้าไฮร็อก
4: ไม่ไป
3: เอาไฟโยคะอีกสักรอบ
4: โนค่ะแค่ไฟโยคะลงมายังอ้วกเลยจะให้ฉันไปไฮร็อก
3: ไฟโยคะออกมั้ย
2: ทำไมอ่ะ
3: เคยชวนไปออกกำลังกายกันเมื่อก่อนจัดรายการเสร็จบ่ายสองแล้วก็บอกอ๋องเราต้องออกกำลังกายกันแล้วก็เนี่ยก็ใกล้ๆตึกแกมมี่แหละก็ไปแบบเล่นพิลาทิสก่อนสักพักหนึ่งหันกล้าอ๋องไปไฟโยคะ
4: ไปไฟโยคะ
3: อ
4: ๋
3: องก็โอเค
2: คิดมีรัดแล้วก็
4: ไม่ใช่ไฟโยคะคือโหนผ้าปีนผ้า
3: แต่มันเป็นไฟโยคะนะไม่ถึงกับปีนผ้าแบบแอเรียลอะไรอย่างนี้นะเสร็จแล้วค่ะอ๋องก็เลยบอกพอเล่นไฟโยคะเสร็จอ๋องบอกด้าเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมามึงรีบไปไหนนะบอกกูจะอ้วกแล้วไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้ว
4: ไปอ้วก
2: ออกจากห้องเล่นเสร็จปึ๊บออกไปอ้วกเลย
4: ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยกลับไปไฟโยคะอีกเลย
2: ก กำลังกายอะไรก็คือไม่ออกเลย
4: มาดูเรื่อง HYROX ดีกว่านะครับ HYROX Bangkok 2026นั่นเองนะครับเปิดฉากความดุดันอย่างยิ่งใหญ่เลยกับมหกรรมฟิตเนสระดับโลกที่ศูนย์กลางประชุมแห่งชาติสิริกิติ์13ถึง16สิงหาที่ผ่านมาหลายวันมากแกแต่หนึ่งสิ่งที่ฉันอยากรู้ HYROX เขาห้ามใส่เสื้อหรอ
3: ใส่ได้ก็เจนนิสยังใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆไปแข่งเลย
2: แต่ว่าบางที
3: มันไม่สะดวกไง
2: มันลังมันเสื้อมัน
3: เพราะว่าเธอ
4: ฉันเห็นผู้ชายทุกคนถอดเสื้อหมดเลยอ่ะ
3: เธอมันแบบมันวิ่งเยอะมันอะไรอย่าง
4: เงี้ยอ๋อตาอู๋ใส่เสื้อนี่ไง
3: ใส่เสื้อ
2: ได้ใส่เสื้อได
3: ้เขาไม่ว่าแต่บางทีเหงื่อมันออกไง
2: หรือบางทีแบบว่าท่าไหนที่มันต้องดึงต้องล้างแล้วมันแบบ
3: มันติดเสื้อไงใช่เขาก็เลยถอดเสื้อกัน
4: ออฟโรต้าอู๋ใส่เสื้อจ้ะ
3: เธอแต่ว่าบริเวณรอบๆงาน
4: อ
3: ะในความที่มันมีแบบเหมือนบางแบรนด์เป็นสปอนเซอร์
4: เ
3: ขาให้คนทั่วไปไปทดลองไฮล็อกแต่ละฐาน
4: อ๋อหรอ
3: ฉันอยากไปอันนั้นนะไปลองก่อนว่าเป็นยังไง
4: แกไม่ไหวหรอกแกต้องไปอ่านของพี่แอนทองผสมอะขนาดพี่แอนเขาฟิตขนาดนั้นอะเขายังเหนื่อยมากเลย
3: เนี่ยอยากลองแบบอยากจะลองสักปีนึงอะแบบเหมือนเทรนปีนึงนะแล้วพร้อมแล้วค่อยไปสมัครอะ
4: เอาจริงป่ะก่อนเข้าไฮร็อกซ์นะไปเข้าวงการวิ่งให้ได้ก่อน
3: ฉันอะแต่ฉันชอบคอร์สฟิตแต่ก็ไม่เคยคอร์สฟิตหนักขนาดนี
4: ้
3: แต่ว่าเป็นคนวิ่งได้ไม่ทนแต่อีพวกเนี้ยฉันทำได้หมดเลยนะอ๋องอีสกีพวกอะไรเงี้ยฉันสามารถทำได้ตอนสมัยฉันแบบเล่นฟิตเนสอะแต่วิ่งฉันไม่ค่อยทนเป็นคนไม่ชอบวิ่งแต่พวกเนี้ยฉันทำได้
2: เข้าใจเข้าใจ
3: เอออีบอลเหล็กเนี้ยฉันว่าฐานเนี้ยฉันทำได้แต่ว่าก็คงทำไม่ถึงแบบ60ครั้งอะก็แบบยังไม่ความฟิตยังไม่พร้อมอะ
2: นี่มาดูกันหน่อยว่าไฮร็อกนี่เขาต้องทำอะไรบ้างเขาบอกว่าผู้เข้าแข่งขันเนี้ยต้องวิ่งระยะทางรวมทั้งหมดเนี้ย8กิโลเมตรก็คือวิ่งสลับกับfunctional workout ก็มีหลากหลายท่านะฮะทำท่านี้เสร็จวิ่ง1กิโลวิ่ง1กิโลเสร็จเข้าฐานนี้ทำท่านี้ต่อแล้วก็วิ่ง1กิโล
3: มันไม่ได้วิ่งต่อเนื่องไงเพื่อนไป
2: ไม่ได้ต่อเนื่อง
4: ใช่ไม่ไป ได้ฉันพูดเลยนะแกก็ไม่ไหว
3: ไม่แต่ฉันจะฝึกก่อนปีนึง
4: อ่ะถ้าแกฝึกอ่ะเป็นไปได้
3: ฉันจะไปซ้อมก่อนปีนึงแบบเข้าเทรนแบบกับเทรนเนอร์อ่ะสัก1ปีแต่ไม่เอาสมัครแบบโดยที่ร่างกายไม่พร้อมต้องพร้อมจริง
4: ๆแกร่างกายฉันไม่พร้อมฉันยอมรับ
3: อ๋อโอเค
2: ก็ยอมรับตามตรงนะแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้ได้รับการตอบรับจากดาราศิลปินเยอะมาก
4: เยอะมาก
3: มาก
2: คู่แรกเมื่อกี้นี้เราเห็นไปแล้วต้าอู๋อัพโหลดนะฮะก็จบที่ประมาณชั่วโมงกับ20นาทีนะ
4: ใช่
2: ส่วนมีน้องคิม
4: น้องคิมพ็อกซี่ไปกับคุณนิวสุทธนานะคะประเภทดับเบิ้ลมีดาเดทคุกิมิยะประเภทเดียว
3: ดาเดทฟิตมากไปเดียว
4: ใช่เฟยพัทราไปดับเบิ้ลกับเกฟเฮกนะครับ
2: เฟยเนี่ยได้ที่2นะท่านที่2แบบโอเวอร์ออลนะ
4: รถ
2: ได้แบบขึ้นโพเดียมนะ
3: เก่งว่ะ
2: คือที่2ของรายการที่เป็นคู่อ่ะประเภทคู่เฟยได้ที่2นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
3: เก่ง
2: เขาจบที่แบบ54นาทีอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะบ้ามาก
4: เฟยมาก
3: 54 นาที
2: บ้ามากเฟยอ่ะคือเหมือนไปเป็นนักกีฬาไปแล้วอ่ะไม่ได้เป็นดาราแล้วอ่ะ
3: จริงจังมากแต่อันเนี้ยหนักจริง
2: อัน
3: ที่มันเป็นแบบไถอ่ะแต่อีลังแบบที่มันเป็นแบบแบกแล้วก็ต้องแบบย่อ
2: แซนแบก
3: นะเขาเรียกว่าเราทำท่าลังอ่ะฉันไม่ได้อันนั้นไม่น่าได
2: ้นะแล้วก็พี่ตู่ภพธรนะครับก็ไปประเภทดับเบิ้ลเหมือนกันส่วนอโปก็
3: 1ชั่วโมง14นาทีเธอ
2: ไม่เฟยจบ50กว่านาทีไอเนี่ยประเภทคู่อ่ะดับเบิ้ลอ่ะเห็นไหม54
3: อ๋อเรคคอร์ด
2: ใช
3: ่หุยลดว่ะ
2: 54ได้อันดับ2ของทั้งรายการอ่ะ
3: เก่งมาก
2: คือได้อันดับ2นะ
3: อโปก็ลงประเภทดับเบิ้ล
2: นะ
4: มีปันปันนะครับมีเดียนาฟรีโปพี่แอนชิลีสกอตแคมเมส
3: สตางกับอิเมจกับพี่แมร์กับแอนอลิชาคุณตันจิตพัฒน์กับอีวาแยง
4: นะครับมีใครอีกอ่ะมีโมดไททศมิตรนะครับมีพี่แอนทองกับเจมจิคู่กันนะครับแล้วก็มีพี่แจชนชื่นพี่ตักบริบูรณ
2: ์ครับ
4: ลงแข่งประเภทเมนส์รีเลย์ก่อนพาทีมเข้าเส้นชัยแล้วก็มีพี่เกรดบรินทร์พี่โอ๊ตปราโมทณนนท์เบสอันนี้ก็เป็นทีมรีเลย์เหมือนกัน
3: ทีมรีเลย์มันลงกี่คนน่ะ
2: 4คนนะ
3: เออฉันลงอย่างนี้ก็ได้นะ
2: ได้ก็นี่อ๋องด้าใครกัน
3: ทีมแฉอ่ะ
2: มดดำ
4: อ๋องด้าบุ๊กเบิร์น
2: โอ้ย
3: 4คนน่ะเราทำสถิติที่โลก็ได้3ชั่วโมงไปเลยแม่ง3ชั่วโมงนะ
2: แล้วนึกภาพออกเลยนะพอโยนบอล
3: สุดแล้วเอาช้าสุด
2: จังหวะโยนบอลคือแบบ ีดการ์ด
4: เป็นสุดฤทธิ์นะ
3: ฉันก็ขำก่อนขำก่อนโยน
2: แล้วจังหวะแบบไอ้ลากๆไอ้ก็
4: ใช่
2: ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นประมาณนั้น
4: ถูกต้องนะครับนอกจากนั้นยังมีพี่ท็อปทศพลด้วยนะครับน้องไมค์ภาคภูมิมีคิมจินวุกน้องจินวุกวงบาสนะครับมีชาวชาวชาวลิศ
3: ไม่ใช่ชาวเรา
4: ไม่ใช่
2: ชาวชาวชาวนี่ชาวตีตีอ่ะชาวตีตีไม่ใช่ชาวลิศไม่ใช่ชาวลิศดีเจชาวชาวนะเขาชื่อชาวชาวลิศเหมือนกัน
4: ชาวชาวลิศนะครับแต่ไม่ใช่ดีเจชาวชาวนะครับ
2: ไม่ใช
4: ่นะครับแล้วก็มีพี่ต๊อดปิตินะครับพาเวลพี่อาร์ตพสูตรนะครับก็ไปไฮร็อกส์กันในปีนี้นะครับทุกคนแกเอาจริงฉันเมากล้ามเมาอะไรไปหมด
3: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้ไปลงแข่งอ่ะไปดูบรรยากาศก็สนุก
4: ใช่ไหม
3: ไปเป็นผู้เชียร์เขาบอกว่าสนุกมากแล้วก็บรรยากาศรอบๆงานอ่ะมันมูดแอนโทนมันเป็นไวบ์ที่ดีมากๆ
2: แล้วในงานเขามีดีเจแบบเปิดแผ่นแบบต
3: ะ
2: ล
3: ุ
2: ง
3: ตะลุงถ้าฉันลงทวีเชียร์ใช่ไหม
4: ไปสิ
2: ตกลงจะลงอะไรจะนางงามหรือจะไฮล็อกเอา
3: ไฮล็อกก่อน
2: ไฮล็อกก่อนนะ
3: นางงามอ่ะขามันไม่เฟิร์ม
2: เดี๋ยวเราไฮล็อกแล้วเราผอมไหม
3: เฟิร์มแล้วเราค่อยลงนางงาม
2: เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้รอเชียร์นะดีเจดาด้านะ
4: ได้เดี๋ยวฉันจะไปเชียร์เธอ
3: แต่ฉันน่าไม่ชอบฐานเนี้ยอีที่เนี้ยฉันเกลียดมากเลยอ่ะ
2: ลังลังนะ
4: แค่ดูยังเหนื่อยแล้วเลยอ่ะ
2: ใช่แต่ว่าคนที่เขาผ่านแบบสมมติเสร็จรอบแรกแล้วอ่ะแล้วมันมีหลายเมืองอ่ะเขาก็จะไปเก็บแบบให้หลอกที่ประเทศ
3: แต่ละประเทศ
2: อังกฤษประเทศฝรั่งเศสเยอรมันแล้วสถานที่อ่ะเคยเห็นที่ฝรั่งเศสอ่ะเหมือนเขาไปจัดในอะไรที่มันเก่าๆเหมือนในพระราชวังอะไรสักอย่างสวยมากลองเขียนไฮล็อกแล้วก็ของฝรั่งเศสอ่ะ
3: แล้วตอนนี้มันกลายเป็นเมอร์ชานดายส์ของไฮล็อกอ่ะมันจะมีแบบเป้อ่ะเธอเป้สะพาน
2: เนี่ยเขาไปจัดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไปจัดสนามให้เรา
3: อันนี้นี่เหมือนโอลิมปิกไงที่จัดที่โอลิมปิกไง
4: ใช่ที่จัดแฟชั่นโชว์ชาแนลไง
3: เออแล้วก็ที่แบบจัดไอ้นี่ไงฟันดาบอ่ะ
4: เออ
3: โอลิมปิก
4: ฟันดาบ
2: แต่ละประเทศมันก็จะมีเป็นแลนด์มาร์คของเขาอ่ะเนาะ
3: แต่ในไทยเราต้องจัดในห้องแอร์อย่างเงี้ย
2: ใช่
3: แล
2: ้วมันอินดอร์เพราะว่าถ้าเอาดอร์เนี่ยในไทยเราตายนะ
4: แกแต่ว่าต้องเตือนนะใครจะแข่งไฮร็อกซ์เนี่ยต้องดูร่างกายตัวเองให้ดีนะเพราะว่าล่าสุดอ่ะมีคนเสียชีวิตนะ
3: ใช่ๆเพราะว่าแต่ด้วยความที่บรรยากาศอ่ะบางทีแบบมันการพักผ่อนน้อยการอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลหมดเลยเพราะมันต้องพร้อมจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าลงไปเล่นๆไม่เคยซ้อมแล้วไปลงอ่ะไม่ได้
2: ใช
3: ่ๆแล้วก็มันคือด้วยความที่บรรยากาศมันมีเสียงเชียร์เสียงอะไรเง
2: ี้ย
3: แล้วคนที่เขาแบบเขาคิดตัวเองฟิตน่ะแต่บางทีข้างในเขาอาจจะไม่พร้อมวันนั้นน่ะเออมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นได
2: ้
4: นะครับ
3: ต้องฟิตจริงๆทุกคน
2: น
3: ะถ้าไม่ไหวก็ต้องหยุดเนาะปีใหม่ค่อยว่ากัน
2: เอ้ยพี่พุทธไงดีเจพุทธก็ไป
4: พี่พุทธก็ไปใ
2: ช่ไห
3: มแล้วพุทธลงประเภทไหนอ่ะ
2: คู่ลงคู่เห็นแกลงเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานใช่แกลงคู่อยู
3: ่ดาราไปกันเยอะ
2: นะมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาแบบแฉนี่ก็มีดีเจพุทธนะไปลงไปด้วยนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาเบรกข่าวกันต่อจ้ะ
0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคาต้องเดอะลิฟ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goody บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: มาจ้ะไหนมีพี่ดาให้พกอะไรเมื่อกี้นี้
5: เธออันนี้สายมูอ่ะเขาแนะนำกันมานะ
6: อะไรอ่ะ
5: ล่าสุดเนี่ยมีคนที่เขาทำเคล็ดลับอันเนี้ยแล้วเขาได้เงินเว้ยเขาไปมูมา
6: อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะกระเทียมใช่ไหม
5: กระเทียมกับเกลือเว้ยเขาเทคนิคก็คือว่าอุปกรณ์นะถุงซิปล็อก1ถุงขนาดเล็กเอาไว้พกพาได้2ก็คือเกลือผลึกด้วยนะไม่ได้เกลือแบบเกลือเม็ดๆเล็กๆนะเกลือผลึก
4: เกลือคือเป็นยังไงคือเหมือนเกลือ
5: เม็ดใหญ่อ่ะผลึกเกลือ
4: สม
5: ุทรน่ะเออแล้วก็กระเทียม1กลีบ
6: กระเทียมต้องเป็นกระเทียมจีนด้วยนะ
5: เออกระเทียมจีนแบบกระเทียมหัวใหญ่อะ
6: เออ
5: เป็นกระเทียมหัวใหญ่อะเธอแล้วก็บวกกับผลึกเกลือเอามาไว้ด้วยกันอยู่ในถุงซิปล็อกอันนั้น
6: ไม่แต่ว่าต้องเอาปากกาเขียนยอดเงินไปบนกระเทียมด้วยนะ
4: อ๋ออ
5: ๋อต้องเอาแบบ
6: เธอเข้าใจไหมอ
5: ยากได้เงินเท่าไหร่อ
6: ยากได้เงินเท่าไหร่เอาปากกาเขียนตัวเลขลงไปเลยในกระเทียม
5: ที่เขาบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้ใช่ป่ะบอกช่วงนี้เขาขายของดีมากเสียดายของหมดคือเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าก็เลยอยากจะแชร์เรื่องราวอันนี้แล้วคนก็คือแชร์กันเยอะมากเลยเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาว่าเขียนยอดเงินบางคนเนี่ยเขียนไป 50,000 ฉันเห็นมีหลายคนเริ่มทำแล้วเขียนไป 50,000 เขาก็บอกว่าได้เกินมาแล้ว
4: อุ้ย
5: บางคนนะไม่ใช่คนนี้เขาก็มาโชว์มันได้ผลจริงเหรอวะ
4: เอ้ยน่าสนใจว่ะ
6: ดิฉันเขียนบ้าง
4: เขาบอกว่านี่ก็เลยลองเขียนเล่นๆ1ล้าน7วันได้จริงว่ะ
6: วาย
4: 1ล้าน7วันได้จริง
5: แล้วก็คือภรรยาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหากระเทียมกรีบใหญ่ๆจะเขียน100ล้านดูสิ
6: อุ้ยตายแล้ว
5: แล้วพกในไหนอ่ะเขาเขียนไว้1ล้านเว้ย
6: นี่ใส่กระเป๋าไว
4: ้เอาไปวางไว้ในกระเป๋าเงินใบที่ใช้ประจำกระเป๋าสะพายหรือว่าสอดไว้ใต้หมอนก็ได้
5: แล้วเนี่ยถ้าเกิดเผลอไปขึ้นเครื่องบินน่ะโดนจับนะเนี่ย
4: จริงคุยกันยาวนะสมมุติไปเจอ
5: เราคิดอะแบกยับแล้วเผลอไปเมลเบิร์นอะยังไงว่าจะโดนตรวจไหม
4: โอ้โหจะเหลืออะไรล่ะมาเป็นผลึกมาเป็นนะฮะเขาบอกว่าลองทำดูถ้ามันไม่ถ้ามันเปลี่ยนชุดใหม่ทุก3วัน5วันแล้วก็รอดู
5: เขาบอกว่าเขียนตัวเลขหรือจำนวนเงินที่เป็นไปได้ลงบนกระเทียมใช่ไหม
6: เธอเอาเป็นไปได้นะไม่ใช่เขียน300ล้านอย่างเงี้ยเน
5: า
6: ะ
5: นำกระเทียม1กลีบแล้วก็เกลือใส่รวมกันแต่บางคนเขาบอกว่าให้เขียนบนกระดาษก็ได้แล้วก็กระดาษอันนั้นใส่ลงไปในวางไว้บนกระเทียม
6: เขียนบนกระเทียม
5: มันลด
6: ปึ้งกว่า
5: แล้วก็บอกว่าขอให้เกลือและกระเทียมเนี่ยทำงานแทนข้าพเจ้าวิธีการนะขอให้เกลือและกระเทียมทำงานแทนข้าพเจ้าช่วยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองดึงดูดโชคลาภเข้ามาหาตัวข้าพเจ้าภายใน3วัน7วันด้วยเถิด
4: ให้กระเทียมกับเกลือทำงานแทนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เนี่ยแหละมาเนี่ยก็มีแต่เกลือกับกระเทียมวาง
5: เป็นน้องกระเทียมกับน้องเกลือ
4: แล้วเราก็ไม่ต้องมา
5: ชนะ AI เหมือนนี่ไงจีน่าไงเออแล้วก็พอไปวางไว้ในกระเป๋าเงินที่ใช้ประจำหรือกระเป๋าสะพายหรือสอดไว้ใต้หมอนนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ๆหมายถึงว่าเปลี่ยนกระเทียมเปลี่ยนเกลือหรอทุก 3-7 วันรอดูผลลัพธ์ภายใน7วันหากสำเร็จตามเป้าสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทันที
6: ว้าว
5: ลองไหมอ๋อง
6: ลองหรือฉันจะลอง
4: สรุปแล้วเจ้าของโพสต์อ่ะคือคนขายกระเทียมนะ
5: กระเทียมจีนซื้อที่ไหนอ
6: ่
5: ะ
6: น่าสิว่าก
5: ระเทียมจีนขายดีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแล้วผลึกเกลือซื้อที่ไหนบอกหน่อยผลึกเกลือคือเกลืออะไรวะเกลือเม็ดใหญ่ฉันว่าเกลือสมุทรนะกระเทียมจีน
4: กระเทียมจีนก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแหละลองหาดูละ
5: แล้วอีเกลือผลึกเนี่ย
4: ในซูเปอร์มีหมดแหละผมว่าลองดูนะคุณผู้ฟังฮะด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับผมอ่ะไปที่เรื่องราวของบิว
5: เกลือมันคือเกลืออันนี้ป่ะเกลือสครับป่ะ
6: เออเหมือนเกลือสครับป่ะ
5: เหมือนเกลือสครับผิวไหม
4: อ่า
5: มันคือดอกเกลือ
4: ใช่ไหมอะไรฟิลๆนั้น
5: เกลือทะเลอ่ะที่แบบตามสมุทรสาครสมุทรสงครามอ่ะ
4: ใช่ใช่ที่เขาขุด
5: เดือดร้อนอีกเดี๋ยวขับไปสมุทรสงครามอีก
4: ไม่ต้องนะในซุปปงซุปเปอร์ก็มีนะครับ
5: น้ำมันไม่ออริจินอลไง
4: มาที่เรื่องราวของบิลกินกันบ้างดีกว่า
6: บิลกินทำไมแฟนฉันทำไม
4: ล่าสุดเนี่ยสักประมาณวันสองวันที่ผ่านมานะฮะมันก็จะมีพวกแอคเคาท์ในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นใน X ก็ดีหรือว่าใน TikTok ก็ดีผมก็เห็นผ่านๆอยู่บ้างนะครับมีการเอารูปรวมไปถึงคลิปวิดีโอระหว่างที่บิลกินเนี่ยเขาไปทานข้าวกับเพื่อนไป
6: แฮง
4: เอา
6: ท์กับเพื่อน
4: ไม่ใช่
5: เธออ
6: ๋อโทษ
4: ไปทานข้าวกับเพื่อนไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนะฮะซึ่งคนก็เอามาแอบถ่ายแล้วก็เอาไปมโนเอาไปเต้าข่าวเองว่าเนี่ยคือแฟนของบิลกินนะเอาไปเขียนข่าวสร้างความเสียหายแล้วก็ไปตามหาเปิดวาร์ปตัวเพื่อนของบิลกินเข้าไปถล่มในเพื่อนของบิลกินเข้าไปส่งข้อความจนเพื่อนบิลกินรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันล้ำเส้นเกินไปแล้วบิลกินนะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับพร้อมกับเตรียมตัวดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่นำภาพแล้วก็คลิปไปเผยแพร่ในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับรวมถึงมองว่าเป็นการล้ำเส้นของเขาเกินไปและก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่3ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยส่วนเรื่องคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยบิลกินเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปที่เป็นผู้ชายคือตัวเขาจริงแล้วก็ชี้แจงผ่านสื่อว่าผู้หญิงทั้งสองคนที่ปรากฏในภาพแล้วก็คลิปเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วซึ่งคลิปแรกเป็นเพื่อนรู้จักมา10ปีเรียนพิเศษด้วยกันคนที่2คือเพื่อนมหาลัยรู้จักกันมาได้ไม่รู้จักกันมานานไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วบิลกินก็ยืนยันว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ปล่อยผ่านนะกำลังรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับกับกลุ่มซาแซงที่มีพฤติกรรมล้ำเส้นแล้วก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวนะแล้วเขาก็ยอมรับว่าการหาคนผิดเนี่ยมันก็ยากเพราะบางทีเนี่ยไม่ใช่คนไทยไงเป็นคนต่างชาตินะครับแล้วบิลกินก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยได้ออกบ้านบ่อยอยู่แล้วแล้วบางทีออกบ้านแล้วเจออะไรแบบนี้มันก็รู้สึกแบบไม่สนุกมันก็ระแวงอะนะเขาอยากให้แบบเคารพความเป็นส่วนตัวเคารพแบบเส้นของการเป็นศิลปิน
6: ทุกคนฟังนะอ่องรักบิลกิน
4: คร
5: ับ แต่อ่องนอกใจบิลกินบ่อยนะคะ
6: ไม่ใช่ฟังนะ
5: ยังไงอ
6: ันนี้คือเรื่องจริง
5: ยังไง
6: ฉันรักบิลกินแต่ถ้าบิลกินจะรักใครฉันก็รักรวย
5: อ๋อโอเคโอเคโอเค
6: ถ้าบิลกินจะออกไปเที่ยวไหนฉันก็จะให้สเปซเขาไปเที่ยวเธอเข้าใจปะ
5: จิกจันจิกจัน
4: พูดเหมือนเป็น
5: พูดเหมือนเป็นแม่เขาเลยอ่ะ
6: ไม่ใช่คือฉันจะอักราจะอ่านไป
5: เป็นความรักแบบแม่มันไม่ใช่ความรักแบบ
6: คือฉันเราฉันเป็นหมีอย่างฉันเป็นมัมหมีน้องโฟสอะไรเง
5: ี้
6: ยคือฉันก็จะไม่ไปราบรู้ชีวิตส่วนตัวเขาเธอเข้าใจไหมฉันก็ติดตามผลงานของเขาเวลาไปออกงานฉันก็กีดเขาเต็มที่แต่เวลาเขาจะไปใช้ชีวิตส่วนตัวเราก็ต้องให้เขาไปใช้ชีวิตส่วนตัวเว้ยไม่ใช่ไปตามติดชีวิตแอบถ่ายเขาตลอดเวลาแบบนั้นมันไม่ได้
5: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้สเปซเขาแต่แฟนคลับส่วนใหญ่อะน่ารักนะ
6: แต่แฟนใช่แฟนคลับส่วนใหญ่น่ารัก
5: แฟนคลับส่วนใหญ่น่ารักแต่ฉันน่ะชอบใครรู้ไหม
6: ใคร
5: แม่น้องโฟส
6: น่าคุณแม่ลดมาก
5: ฉันอยากจ้างแม่น้องโฟสรีวิวสินค้าฉันเลยอ่ะ
6: คุณแม่คุณแม่ต้อง
5: ฉันชอบจังเลยแม่เขารุ่นพวกเราปะ
6: รุ่นพวกเรา
4: แน่จะเทือกเทือกเดียวกันแหละเพราะว่าถ้าพี่อ๋องมีลูกอ่ะก็เนี่ยประมาณผมอ่ะ
5: แม่เขาอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณ48 49ไหม
6: ประมาณนี
4: ้
5: แบบแก่กว่าเราสัก4ปีอะไรอ
6: ย่
5: าง
6: เงี้ยนะ 3-4 ปี
5: หรอฉันน่ะถูกจริต
6: แก่กว่าแก่ประมาณ 3-4 ปี
5: ฉันถูกจริตมากฉันมองแม่น้องโฟนแล้วฉันรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกับเขาเลยอ่ะ
6: ติดต่อต้องติดต่อ
5: ใช่ฉันรู้สึกว่าแม่เขารีวิวเก่งอ่ะ
4: ไม่ห่างพี่ดาพี่ดาเยอะ
6: แม่ปุ้ย
5: พูดไปเรื่อยด้วยแม่ปุ้ยลดอ่ะไม่ตายใหม่แม่ปุ้ยไม่ตายใหม่ดูเด
6: ็กแม่ปุ้ยน่ารักมากแกฉันเคยทำงานกับแม่ปุ้ย
5: ชอบมากเลยฉันน่ะเป็นแฟนคลับแม่ปุ้ยฝากถ้าแม่ปุ้ยฟังอยู่นะแม่ปุ้ย อยากจ้างงานแม่ปุ้ยเลยอ่ะ
4: เผื่อแม่ปุ้ยก็เป็นแฟนชาวแฉะนะเป็นมาดูแบบว่าดูทรงน่าจะเสพแฉข่าวเช้าอ่ะด
6: ู
4: แบบทรงประมาณเนี้ยเสพแฉข่าวเช้าแน่นอน
5: อ
4: ะ
5: แม่ปุ้ยลดน่ะชอบ
6: อยากชวนแม่ปุ้ยมาไลฟ์ด้วยอย่างเง
5: ี้
6: ยหรอ
5: ใช่อยากชวนแม่ปุ้ยมานั่งไลฟ์กับด้าจริงอยากแบบชวนแม่ปุ้ยมาไลฟ
6: ์เธอแม่ไม่เหมือนแม่เหมือนพี่สาว
5: เห็นแล้วอยากเป็นเพื่อนกับเขาอะ
4: เหมือนกับแม่น้องอะไรวงบาสคนนึงอะแม่น้อง
5: ใช่
4: น้องอะไรนะที่
6: พุทธชัย
5: พุทธชัยพุทธชัยบ้านนั้นน่ะหล่อทั้งบ้านบ้านนั้นหล่อทั้งบ้านก็คือสวยหล่อทั้งบ้านเลยทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็แบบทั้งพี่ชายหรือน้องชายเขานะที่เป็นนักฮอกกี้อ่ะ
7: น
5: ้องชายใช่ป่ะหล่อมาก
6: เนี่ย
5: หน้าตาดีทั้งบ้านอ่ะเอาง่ายๆพ่อเขายังหนุ่มอยู่เลยดูดิ
4: ใช
5: ่แม่ก็สาวอยู่เลย
6: ก็แม่อยู่เท่าพวกเรา
4: เผื่อเด็กกว่านะเผื่อเด็กกว่านะ
5: ถ้าฉันมีลูกเร็วอะเนาะถ้าฉันมีลูกแต่อายุ27แล้วเนาะลูกฉันก็ต่อป่านนี้ก็คือแบบ
4: 20กว่าแล้ว
5: เออมหาลัยแล้วอ่ะ
4: เป็นเพื่อนกัน
6: แหละจริงๆนะครับอ่ะเบรกก่อนเบรกเบรก
5: ค่ะ
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณผู้ชายมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บริสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาร
6: ชาวเช็คกับชาวแชร์
7: ไม่ได้เดี๋ยวคนขโมยไอเดีย
8: ไ
7: ม่ได้ไม่ได้
6: อะไรแบบ
7: ไม่ได
6: ้
7: อะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเธอ
6: ว่า
7: เราไม่ใช่ร้านเนาะเราก็อาจจะไม่เจ
6: อ
7: แต่ถ้าเกิดใครที่เคยทำร้านที่มันมีแบบ delivery อะไรอย่างเงี้ยเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรบ้างไหมคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยกันหน่อยสิอยากรู้ว่าแบบเวลาคนเขาสั่งของมาอย่างเงี้ยเขาชอบมีโน้ตมาให้เขียนข้างแก้วข้างกล่องข้างอะไรแบบนี้
8: ถ้าเคยโน้ตไหม
7: ไม่เคย
8: ฉันก็ไม่เคยอ่ะแต่ยกเว้นแค่สั่งส้มตำ
7: เคยครั้งหนึ่ง
8: ฉันเคยแค่สั่งส้มตำว่าแบบไม่ใส่พริกเลยแม้แต่เม็ดเดียว
7: อย่างนั้นนะเคย
8: พริกติดครกอะไรอย่าง
7: นั้นอย่างนั้นนะเคยเผ็ดน้อยอย่างเงี้ยเคย
8: โน้ตแค่นั้น
7: หรือแบบสั่งโจ๊กแบบขอหมูตับแค่นี้ไม่เอาอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมาร์กไว้อะไรเงี้ยแต่รีเควสขอให้เขียนอะไรเงี้ยไม่เคยแต่เคยครั้งหนึ่งรีเควสคนส่งแบบขอคนส่งหน้าตาดีแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรนะ
6: เขาก็รับรู้ไว้
7: เขาก็รับรู
6: ้ก็แค่นั้น
7: รับรู้แต่ไม่ได้
8: จ้างให้ทราบจ้างให้ทราบ
7: รับรู้แต่ไม่ได้รับเรื่อง
6: ก็แค่รับรู้แล้วก็ตามระบบมันไป
7: เขาได้ยังนะครับล่าสุดครับมันมีร้านหนึ่งครับร้านใส่นมเปิดเผยข้อความได้รับจากลูกค้าฝากให้เขียนที่แก้วแต่ร้านเขาบอกเลยนะเจอแบบนี้ก็สงสัยไม่ได้นะจะเขียนให้ยังไงดีเพราะดูทรงแล้วว่าไม่น่าพอแน่เลยนี
6: ่เขาเขียนไว้ว่าอันนี้ซื้อมาให้เพราะจำได้ว่าเธอชอบนะเราว่าช่วงที่ผ่านมาเราทำตัวไม่ดีทำให้เธอเสียใจหลายครั้งบางทีก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้คิดถึงความรู้สึกของเธอเท่าที่ควรตอนนั้นเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันทำให้เธอรู้สึกแย่ขนาดไหนจนวันนี้เราเพิ่งนั่งคิดจริงๆว่าเราทำพลาดไปเยอะเลย3เดือนที่ผ่านมาขอบคุณนะที่อยู่กับเราถึงมันจะไม่ได้ยาวนานมากแต่สำหรับเรามันคือความหมายจริงๆเราไม่อยากให้มันจบเพราะความไม่ใส่ใจของเราเองเราไม่ได้จะซื้อของมาเพื่อให้เธอหายโกรธนะแค่อยากให้เธอรู้ว่ามันเป็นอะไรที่เธอชอบเราก็ยังนึกถึงเธออยู่ตลอดเราขอโทษจริงๆนะกับทุกอย่างที่ทำให้เธอเสียใจถ้ายังพอมีโอกาสเราขออีกสักครั้งได้ไหมเราจะพยายามทำให้ดีกว่าเดิมไม่ใช่แค่พูดแต่จะทำให้เธอเห็นถ้าตอนนี้เธอยังโกรธอยู่ก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจได้แค่อยากให้รู้ว่าเรารู้สึกผิดจริงๆและไม่อยากเสียเธอไป
8: อุ้ยตายแล้วยาวขนาดนี้เลยอ่ะถ้าเธอเป็นเจ้าของร้านกาแฟเธอจะทำยังไงอ่ะเขียนการ์ดเลยไหม
7: แล้วเขาก็เขียนปิ้นไปให้ เขาก็ปิ้นติดข้างแก้วไปให้แล้วข้างบนน่ะ
8: โคตรช็อก
7: โคตรช็อกคือไม่ใช่ชื่อเมนูนะชื่ออาการแม่ค้าเธอเข้าใจไหมข้างบนเขียนว่าโคตรช็อก
6: นี่เขียนเรียงความหรือเปล่าเนี่ย
7: เออ
8: แต่ปกติก็ต้องแปะให้เขานะ
7: แ
6: ปะโน้ตสั้นๆนะถ้าสมมติผมจะส่งให้แฟนอย่างเงี้ยบอกว่าขอให้วันนี้ทำงานราบรื่นนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมันจะสั้นๆแต่อันเนี้ยเรียงความเลยแหละ
7: เธอก็นี่ไงคุณผู้ฟังบอกว่าโทษนาเขียนกระทู้พันทิปหรอ
8: ฉันว่านะผู้หญิงคงบล็อกฉันว่าผู้หญิงคงบล็อกช่องทุกช่องทางการติดต่อ
6: ทางสุดท้ายแล้ว
8: ฉันว่านะแล้วฉันก็รู้สึกว่าผู้ชายคงรู้ว่าผู้หญิงอ่ะชอบร้านนี้ก็เลยแบบไม่ไงคงไม่เขียนยาวขนาดนี้
6: คุณผู้ฟังบอกว่าโทรไปหาไหมล่ะถ้าจะยาวขนาดนี้
8: ฉันว่าผู้หญิงเขาบล็อก
7: เหมียวแคทบอกว่านึกถึงคำพูดเจนิสถ้าจะยาวขนาดนี้ไลน์มาเถอะอีแกฟังก่อนเนี่ยเข้าใจปา
6: ก็ปิ้นไปแปะให้เขาแหละ
7: เออก็ต้องปิ้นออกมาไงแล้วก็ไปแปะข้างแก้วให้หน่อยนึงนะครับซึ่งคุณฟังส่งมาบอกว่าให้ตอบคุณลูกค้าไปค่ะ
6: ว่า
7: move on นะคะ
6: หรือไม่อีกทีนึงก็คุณลูกค้าสะดวก

0: เล่าไหม
1: สนุกเล่ามา
0: อยากรู้อยากใส่ใจเรื่องราวของคุณลูกค้าไหนแต่เราไปทำอะไรให้เขาโกรธเราไปทำอะไรให้เขาผิดหวังกันไหนเลยลองเล่ามาทำให้สบายใจขึ้นนะเล่ามาให้แม่ค้าฟังก็ได้นะ
1: ถูกต้องนะครับ
2: เธอวันนี้ว่าฉันไปดูคลิปมาตอนเช้าเว้ย
1: คลิปอะไรคะ
2: นอกเรื่องนิดนึงเนาะเดี๋ยวนี้มันจะมีเพจที่แบบตำรวจเขาแบบว่าเขียนใบสั่งการจราจรอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมีผู้หญิงคนนึงอ่ะเธอโดนเรียกคือจอดรถในที่ห้ามจอดแหละเพราะว่าเขาจะไปกินข้าวเสร็จแล้วอะพอขับรถในที่ห้ามจอดเสร็จตำรวจก็เลยจะมาเขียนใบสั่งนั่งงุดหงิดนั่งโมโหน
1: ั่
2: งแบบขับรถหนีตำรวจก็ขับรถตามแล้วก็ไปบอกว่าไม่ได้นะครับคุณเดี๋ยวผมต้องเขียนใบสั่งเท่านั้นแหละนางแบบเอาเลยก็เอาไปเลยจะไม่พาไปโรงพยาบาลเลยชีวิตฉันหมดแล้วทุกอย่าง
1: ว้าย
2: ตำรวจงงบอกคุณเป็นอะไรใจเย็นๆใจเย็นๆคุณแบบตามไปเลยรถที่บ้านจะไปจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจบปริญญาโทนั่นก็เดี๋ยวเป็นแสนแต่ชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วเอาไปเลยใบสั่งและชื่อเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะฉันอาจจะแบบตุยไปก็ได
1: ้
2: เขียนใบสั่งจะตุยแล้วแกไปดูคลิปเดี๋ยวฉันส่งให้ดู
1: น่ากลัวจังเลยอ่ะ
2: เออแล้วคนก็เลยคอมเมนต์กันเยอะมากเลยว่าผู้หญิงคนนี้เกิดอะไรขึ้น
0: เครียดหรือว่าอะไรหรืออย่างความเครียดหรือเปล่า
2: จนตำรวจถามว่าพี่คุณเป็นอะไรเล่าให้ผมฟังหน่อย
0: พี่ตำรวจก็อยาก
1: ตำรวจรับบทเทอราปิสแล้วรับบทเป็นเทอราปิส
2: คุณใจเย็นๆบัตรแป๊บเดียวผมออกใบสั่งแป๊บเดียวไม่นานก็เร็วๆสิเร็วๆชีวิตฉันมันไม่เหลืออะไรแล้ว
1: โอ้ตาย
2: แล้วคุณเป็นอะไรแล้วให้ผมฟังไหม
1: รับบทเทอราปิส
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีหาอะไรแบบนี้มาหน่อยนะน้องมุกนะ
1: โอเคนะครับเอาล่ะขอบคุณด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บรีชนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยายาชอบผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลีฟธนาคารต้องเดอะลีฟ
0: เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: คร
2: ับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีจ
3: ๊
1: ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นม Almond ผลิตจาก Almond เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM Fandom Live
1: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: เล่นเกมไหม
3: ได้
2: เกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบพี่เธอจุดๆๆเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
4: รักนะ
1: รักนะ
4: เ
1: ออ
4: ร
1: ัก
4: นะ
1: โอเค
2: เอาสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
5: โดโดมันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
1: โดโดโดโดโดโดโดโดโด
5: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังเพลิงสงบพบมีผู้เสียชีวิต2คนและแมวอีกหลายสิบตัวถูกไฟคลอกตายสักครู่มาติดตามค่ะ
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์เลอา
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เลอา
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
10: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
12: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางสีเมืองไปที่บ้านเกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเพลิงได้ลุกไหม้บริเวณชั้น2ได้รับความเสียหายทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนและหญิง1คนสภาพนอนอยู่บนเตียงภายในห้องมีถังน้ำมันขนาดใหญ่และเตาอั้งโล่นอกจากนี้ยังพบห้องด้านหลังเป็นห้องเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างๆเช่นเปอร์เซียสกอตติชประมาณ30ตัวถูกรมควันอยู่ภายในห้องเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำตัวออกจากบ้านมาทำ CPR เบื้องต้นรอดชีวิตประมาณ2ตัวจากการสอบถามเพื่อนบ้านแจ้งว่าผู้เสียชีวิตมีการเทรดหุ้นคริปโตเป็นประจำเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุและประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตากประกาศพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี
13: ้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากโดยนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพื้นที่ลาดเชิงเขาระวังดินโคลนถล่มพื้นที่ใกล้ลำห้วยลำธารให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มน้ำชุมชนริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเส้นทางสัญจรผ่านภูเขาให้ระวังดินโคลนและหินร่วงโดยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไพดุสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
4: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเกิดตะคริวและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
3: คู่มือสุขภาพ
8: ปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดตะคริวมีดังนี้การนั่งในท่าเดิมนานๆหรือการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไปการยืนหรือนั่งทำงานบนพื้นแข็งๆหรือนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดื่มน้ำน้อยเกินไปทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำภาวะอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์กลุ่มโรคทางระบบประสาทการรับประทานยาเพื่อรักษาโรคบางชนิดเช่นยาลดไขมันยาขับปัสสาวะเป็นต้นวิธีการป้องกันตะคริวขณะนอนหลับมีดังนี้นอนในท่าที่สบายผ่อนคลายพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆหากออกกำลังกายคุณยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นหากเป็นตะคริวขณะนอนหลับสามารถบรรเทาอาการได้โดยการพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวช้าๆหากมีอาการที่น่องให้ยืดเหยียดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นและค้างไว้10-15วินาทีทำซ้ำ5-10ครั้งนวดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นนะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 12

0: หนึ่งเพลงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ครับรวมไปถึงได้ตำแหน่ง Highest Entry of the Week หรือว่าเพลงที่ไต่อันดับสูงสุดเข้ามาเป็นเพลงใหม่ประจำสัปดาห์ด้วยนะครับสัปดาห์แรกเข้ามาอันดับที่12เลยนี่คือ Bloom ครับ Fellow Featuring กับ R.I. for Eve
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง13นาทีสวัสดีวันจันทร์ครับเช้าวันจันทร์แดดจ้าสดใสเลยนะฮะ DJ Kevin ครับต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้าอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะฮะ10โมงถึงเที่ยงขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีของทุกคน

3เพลงตามสั่งคุณผู้ฟังเลยนะครับนี่คือไม่อยากทำให้ลำบากใจเป็นเวอร์ชันของ The White Haircut นะครับรวมไปถึงมีคาตานูนิวโบกี้ไลออนแล้วก็ I've Got You จากพี่เป๊กผลิตโชคด้วยนะครับข้อความชาวแก๊ง10โมงของเรานี่ทักทายเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ส่งรายงานสภาพอากาศมาด้วยนะครับคุณทานตะวันบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ท้องฟ้าสดใสเหมือน DJ Cable เลยค่ะ คุณรู้ได้ยังไงว่าผมสดใสนะฮะข้างในผมอาจจะฮือๆอยู่ก็ได้แล้วก็มีคุณวาวานะครับบอกว่าจตุจักรแดดแรงมากส่วนคุณไมค์ทาโทเนี่ยบอกว่าพระราม2แดดจ้าเหมาะแก่การซักผ้าฟูที่นอนที่สุดเออจริงเหมือนกันเนาะพออากาศที่มันจ้าๆแบบนี้ในช่วงที่ฝนตกนะครับมันรู้สึกอยากจะซักผ้าเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้ครับเราก็ต้องพูดคุยกันหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดือน8ก็เข้าสู่ท้ายๆของเดือน8แล้วนะครับมันผ่านกลางปีมาพอสมควรตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงของการเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วครับหลายคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะแง่ไหนๆก็ตามครับJobsDB นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะกำลังอยู่ในช่วงไหนของชีวิตต้องการได้งานที่ตรงใจเลื่อนตำแหน่งเพื่ออนาคตหรือว่าเปลี่ยนสายงานที่ใช่มากขึ้นนะครับ JobsDB สามารถช่วยคุณได้ครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันครับแค่พิมพ์คำหรือว่าตำแหน่งที่คุณต้องการในช่องคีย์เวิร์ดนะครับเท่านั้นคุณก็สามารถเจอกับงานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยได้แล้วนะครับแล้วงานของเขาเนี่ยมีหลายหมื่นตำแหน่งงานต่อเดือนนะครับแล้วก็มีคำแนะนำในการทำงานต่างๆที่คุณต้องรู้รวมไปถึงอัปเดตเทรนด์การทำงานได้ตลอดเวลานะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเรานะครับต้อนรับเจ้าของร้านอาหารคุณผู้ฟังครับพาทุกคนเทิร์นโปรไปกับอาชีพเจ้าของร้านอาหารนะครับใครที่สนใจอยากจะเปิดร้านอาหารวันนี้คุณต้องดูนะครับเพราะว่าแน่นอนการเปิดร้านอาหารสักหนึ่งร้านเนี่ยมันมีดีเทลเยอะแยะมากมายนะครับรอติดตามกันได้คืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันจันทร์ชวนเพื่อนหรือคนรักออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เราเก่งขึ้นแน่นอน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: อว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูน

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ลาลาลาลา
3: 10โมงกับอีก40นาทีนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงสายๆวันจันทร์ที่คนขอเพลงเข้ามาเยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวจะทยอยใส่ให้ทุกเพลงเลยคุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวนะฮะได้ฟังทุกเพลงแน่นอนแต่ว่า1เพลงตอนนี้เขาบอกว่าขอเข้ามาเพราะว่าวันนี้อยากจะส่งกำลังใจให้กับเต้นและก็ First One นะครับเพราะว่าเป็นวันฟิตติ้งซีรีส์เรื่องเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าวันนี้ฟิตติ้งขอเพลงกลิ่นฝนเต้น First One จัดไปฮะ

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: คุณผู้ฟังลองฟังเรื่องราวของคุณมะลิดูนะครับน่าเห็นใจเหมือนกันนะไม่รู้จะไปบอกพี่สะใภ้ยังไงดีนะครับคุณมะลิครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยอยู่บ้านกับแฟนซึ่งมีพี่สะใภ้แล้วก็แฟนของพี่สะใภ้อยู่ในบ้านด้วยนะครับเสร็จแล้วปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือแฟนกับพี่สะใภ้เนี่ยแฟนพี่สะใภ้กับพี่สะใภ้เนี่ยมีอะไรกันเสียงดังลั่นบ้านมากๆเลยนะครับแล้วยิ่งเขาอยู่ชั้นบนเนี่ยมันเป็นพื้นไม้นะฮะเสียงมันก็จะเอี๊ยดอาดซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นชั่วโมงนะตีสามตีสี่หรือบางทีเก้าโมงเช้าก็เริ่มอีกแล้วซึ่งคุณมะลิเนี่ยก็เกรงใจเขาไม่รู้จะบอกเขายังไงดีแต่ว่าถ้าให้ทนแบบนี้ต่อไปเอาเวลานอนมันก็นอนไม่ได้หรือว่าเวลาจะทำอะไรมันก็มีเสียงอีอะอีอะมานะฮะมันก็เลยทำใหรู้สึกว่าอยู่บ้านหลังนี้ค่อนข้างลำบากเหมือนกันแล้วก็จะบอกเขายังไงก็ลำบากใจเหมือนกันครับฟังเรื่องราวคุณมะลิย้อนหลังกันได้คุณผู้ฟังครับ YouTube A Time ของเราพุทธพุทโธนะครับแล้วเดี๋ยววันพุธ 3:00 ถึง 5:00 พี่เผือกพี่ต้นแล้วก็พี่ต้นหอม 3:00 ถึง 5:00 เวลาเดิมนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนครับถ้าพูดถึง1เพลงที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร้องตามยากที่สุด1เพลงตอนนี้แน่นอนหลายคนนึกถึงเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนนะครับล่าสุดเนี่ยเช็คใน YouTube 24ล้านวิวนะครับนาฬิกาทรายโบกี้ไลออนเวอร์ชั่นปกติเขาบอกว่าเอ้ยมันธรรมดาเกินไปโบกี้ไลออนก็เลยชวนโจอี้ภูวศิษย์คุณผู้ฟังครับมาเพิ่มเติมความยากให้กับเพลงนี้นะครับนี่คือสเปเชียลเวอร์ชั่นของเพลงนาฬิกาทรายครับโบกี้ไลออนแล้วก็โจอี้ภูวศิษย์ครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: มีชีสอีกไหม
10: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
11: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไฟเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: ทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
5: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
7: Number 1
8: เมื่อถูกค้นพบ Freehand

0: 24ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทมลรัตน์ขันทวินหุค่ะกองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบตลอดการฝึกคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
3: กองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมโดยในช่วงเช้ากำลังพลฝีพายเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8เชิงสะพานพระราม8โดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมมอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติจากนั้นกำลังพลฝีพายจะเข้าสู่การฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในช่วงบ่ายของวันนี้สำหรับการฝึกย่อยประจำเดือนสิงหาคมกำหนดจัดขึ้นในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขณะเดียวกันกรมเจ้าท่าได้กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นเฉพาะการชั่วคราวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าโดยตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีเรือทุกชนิดขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีเป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ควบคุมทางนี้การฝึกซ้อมเป็นไปเพื่อให้กำลังพลและองค์ประกอบของขบวนเรือพระราชพิธีมีความพร้อมสูงสุดปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
2: การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารกับสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมรองรับกิจกรรมของนักเรียนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพลพัฒนาที่3ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามได้จากคุณณัฐนันท์เลืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพลพัฒนาที่3มอบหมายให้กองพันทหารช่างที่302กรมทหารช่างที่3จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกร่วมดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณคูคลองปรับภูมิทัศน์และเปิดเส้นทางรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนภารกิจครั้งนี้จัดยุทโธปกรณ์สนับสนุน7รายการทั้งรถโกยตักแขนยาวรถโกยตักแขนสั้นและรถยนต์บรรทุกประเภทต่างๆเพื่อเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียนในการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของทหารที่พร้อมสนับสนุนสถานศึกษาและชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินาหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ข้าข้างตัวเองอีกแล้ว ETC นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้เปิดต้นชั่วโมงมาด้วยใกล้เกินของเจมินายครับ 11:16 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับมี1เมนูส่งเข้ามาจากคุณพราดอนแล้วนะครับคุณพราดอนบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นก๋วยจั๊บยวนนะครับใส่กระดูกหมูเล้งชิ้นโตใส่กุนเชียงด้วยมีหมูสับแล้วก็ไข่ยางมะตูมด้วยเพิ่มเติมเมนูไหนเที่ยงนี้ส่งมาแชร์กันหน่อย

0: ว่าวันจันทร์ช่วง11โมงนิดๆนะมันจะง่วงมันจะอ่อมนะคุณผู้ฟังก็เลยใส่เพลงมีจังหวะให้3เพลงต่อเนื่องกันเลยนะครับเมื่อกี้นี้มีกรุณาฟังให้จบจากพี่แช่มแช่มรำครับแพทางละบนูนแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเธอที่รักจาก Paradox นะครับพูดถึง Paradox คุณผู้ฟังครับเป็นหนึ่งในไลน์อัพที่จะไปร่วมทัวร์กับพวกเรานะครับ EFM on Tour ครับปีนี้เดี๋ยวเราเริ่มทัวร์กันวันศุกร์นี้แล้วนะครับศุกร์นี้ครับเราจะไปทัวร์ที่แรก21สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเจอกับ Good Mood Paradox แล้วก็วงเคลียร์ครับส่วนวันที่3กันยายนนะครับเราจะไปทัวร์กันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฟูลสเตปอิงรันทอนและก็วงเคลียร์และก็ทัวร์สุดท้ายของปีนี้ครับไปทัวร์กันที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับกู๊ดมูดฟูลสเตปและก็โบกี้ไลออนน้องๆ3มหาวิทยาลัยนี้เดี๋ยวเราเจอกันได้แน่นอน
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

วันนี้วันจันทร์เนาะหลายคนรอติดตามครับคืนนี้สองทุ่มครึ่งช่องวัน31นะครับวิมานอากาศคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่า EP นี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับทั้งผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันเพื่อพาตัวเองและครอบครัวไปให้ถึงคำว่าที่1นะครับท่ามกลางความกดดันความคาดหวังและก็ความลับที่ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาครับ EP 5คืนนี้นะครับไม่มีใครยอมใครคุณผู้ฟังทั้งเกมของเหล่าผู้ปกครองก็ไม่ยอมกันนะครับเด็กๆก็ยิ่งไม่ยอมกันครับยังคงเดินหน้าไปพร้อมกันชวนลุ้นว่าใครจะไปเป็นคนถึงเส้นชัยก่อนกันนะครับติดตามกันได้ครับวิมานอากาศนะครับ EP 5คืนนี้ช่องวัน31นะครับหรือว่าใครดูไม่ทันครับสามารถรับชมย้อนหลังแบบต่อเนื่องได้ทางแอปวันดีนะครับพร้อมกับสมัครวันดีพรีเมียมเพื่อรับชมครบทุกตอนแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะครับเพราะเกมครั้งนี้ไม่ใช่แข่งขันแค่เรื่องการเรียนแต่ทุกคนกำลังต่อสู้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นที่1ในแบบของตัวเองครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พฤหัสนี้นะครับเดี๋ยวเราต้อนรับ6นักแสดงจากเจลบอย2นะคุณผู้ฟังครับนิวไปพีเจเลออนพิมแล้วก็ไม้นะฮะ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มพฤหัสนี้เจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ Thai Ticket Major
6: ฉันจะได้ไม่ลืม
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
10: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
11: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
12: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ลาลาลาลา
16: 11โมงกับอีก39นาทีนะครับมีไอเดียเพิ่มเติมมาอีก2เมนูจากคุณผู้ฟังนะครับคุณวาวาบอกว่าวันนี้ทานเป็นเต้าเจี้ยวหล่นใส่หมูสับกินคู่กับแตงกวาค่ะส่วนคุณเพชรนะครับบอกว่าวันนี้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่สิริราชนะครับก็เลยได้เย็นตาโฟเส้นใหญ่รวมไปถึงมีขนมปังอบร้อนๆที่วางหลังกินข้าวไม่ลืมกินหวานจริงๆ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อังคารคุมโปง X สัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเราต้อนรับคุณน้ำหวานและคุณเจนะครับเป็นผู้ชนะแคมเปญอังคารคุมโปง Horror Story นะครับกลับมาอีกครั้งน่าจะมาพร้อมกับเรื่องหลอนๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้พรุ่งนี้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มอังคารคุมโปง X กับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนอสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: มีอัปเดตมาอีก2เมนูนะครับพี่กอฟฟี่บอกว่าวันนี้ทานราดหน้าคะน้าหมูสับจ้าแล้วก็ส่งกำลังใจให้ขอให้ทุกคนโชคดีในวันจันทร์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่ทันตะวันนะฮะส่งเข้ามาเป็นขาหมูมีมันนิดหน่อยอร่อยเลยลากันไปวันนี้ขาหมูทัตทูคัลเลอร์นะครับพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมกินข้าวให้อร่อยมีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้จ้ะ

0: คนนั้นแหละ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดี

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมาทั้งสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนยกยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อยกอยกยกยก
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกประกาศเลื่อนเปิดเรียนตามปกติไปวันที่1กันยายน2569และประธานคณะกรรมการปปช.หนุนสอบท้องถิ่นโปร่งใสไร้ตั๋วไม่ต้องจ่ายเงินสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Dust House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
12: สนับสนุนโดย
13: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: ประธานคณะกรรมการปปช.หนุนสอบท้องถิ่นโปร่งใสไร้ตั๋วไม่ต้องจ่ายเงินชูความสามารถตัดสินความก้าวหน้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
14: นายอาจพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยให้กำลังใจผู้สอบพร้อมเน้นว่ากระบวนการคัดเลือกควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแข่งขันกันบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่กำหนดส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอบและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการโดยเฉพาะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบผ่านหรือการได้รับตำแหน่งต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะหากกระบวนการคัดเลือกบุคลากรถูกแทรกแซงด้วยเงินหรือผลประโยชน์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรและประชาชนต่อระบบราชการขอให้ผู้เข้าสอบยึดมั่นในความรู้ความสามารถและความสุจริตยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกประกาศเลื่อนเปิดเรียนตามปกติไปวันที่1กันยายน2569หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
15: กรณีเพจ Facebook โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ล่าสุดวันนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้ออกประกาศอีกฉบับเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยกำหนดให้นักเรียนทุกชั้นหยุดเรียนเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนจากนั้นจะทำการปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากออนไลน์เป็นออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันอังคารที่18สิงหาคมถึงวันจันทร์ที่31สิงหาคมและจะให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามรูปแบบปกติออนไลน์ในวันอังคารที่1กันยายน2569เป็นต้นไปธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
7: ปิดท้ายที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสต์โบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดปรับตารางเวลาให้บริการในวันจันทร์ที่17และวันพฤหัสบดีที่20และวันที่27สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปเนื่องจากมีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคและกรมเจ้าท่าห้ามเรือทุกชนิดผ่านระหว่างท่าเรือสะพานกรุกทนหรือสะพานสังฮีถึงท่าเรือสะพานพุทธตารางเรือโดยสารของเรือด่วนเจ้าพระยาเฉพาะวันจันทร์ที่17สิงหาคมสำหรับวันอื่นๆจะมีประกาศอีกครั้ง
16: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: หมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือโปร
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
7: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
6: กลุ่ม
7: คอมมูนคุณเนี่ยมีแข็งแกร่งอยู
6: ่
7: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี
6: ้
7: คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่ง
8: จะดำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่คิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
0: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุด้วยแล้วก็มีบางคนบางท่านนะคุณมาศรัฐมนทักทายมาในเพจอามีเรดิโอก็มาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะสวัสดียามเที่ยงทุกท่านนะคะสัญญาณชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอย่างไรก็ส่งข้อความมาบอกกันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้หลายประเทศเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวนะคะอย่างอินโดนีเซียนี่ก็หนักเลยขนาด 7.7 แน่แล้วก็มี after shock อีกตั้งเป็นพันครั้งเสียชีวิตไปแล้ว50กว่ารายนะคะ บ้านเรารับรู้ได้ไหมรับรู้ได้นะ
0: บางพื้นที
1: ่ทางใต้นะคะก็เห็นถึงความสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนนะคะขณะที่โคลอมเบียนู่นก็หนักเหมือนกันเสียชีวิตไป300กว่ารายประเทศเรานี่พูดถึงภัยพิบัติแล้วตอนนี้ก็ทางใต้ก็เห็นว่า 2-3 วันนี้มีเรื่องของไฟป่าด้วยนะคะแต่สถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วมั้งนะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ส่วนทางภาคเหนืออีสานนี่ก็ต้องเจอกับฝน
0: ใช่ครับเรื่องของฝนเรื่องของพายุในขณะนี้นะครับก็เยอะเลยนะครับในขณะเดียวกันแม่น้ำโขงนะครับหลังเมื่อช่วงเช้าที่ติดตามดูข่าวนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ในเริ่มดีขึ้นแนวโน้มก็คือระดับน้ำในลดลงแต่เขาก็ยังไม่ไว้วางใจนะก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ค
1: ง
0: ติดตามสถานการณ์ในใกล้ชิดครับ
1: ในฐานะที่เป็นประชาชนคนนึงเนี่ยก็ต้องติดตามว่าทางการจะแจ้งเตือนยังไงเขาน่าจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ใช่ไหมคะ
0: ก็น่าจะแจ้งไปแต่ละพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการติดตามข้อมูลที่มันทันท่วงทีแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนเพื่อเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ป้องกันทันนั่นเองเนี่ยนะครับ
1: ขอให้ปลอดภัยกันทุกๆท่านนะคะ
0: ช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับคุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังครับในหลากหลายพื้นที่นะครับเจอกับเรื่องของฝนเรื่องของลมพายุต่างๆเนี่ยนะครับมันก็สร้างความเสียหายขนาดเดียวกันเนี่ยในบางพื้นที่ฝนตกหนักเห็นใจไปยังพ่อค้าแม่ขายอ่ะคุณ
1: นะครับนะคะค้าขายก็ยาก
0: ถูกต้องนะครับอาจเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวนี้กันก่อนนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้ไปดูกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้16สิงหาคมเวลา 17:09 นโดยประมาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะอาคารทศมบพิตรนี้นะคะก็เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมราชบพิตรนั่นเองนะคะรัชกาลที่10และเพื่อรองรับการให้บริการรักษาแก่กำลังพลรวมถึงประชาชนที่เดินทางมารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นโรงพยาบาลเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการรักษาตัวอาคารเนี่ยก็เป็นอาคารผู้ป่วยนะคะความสูง14ชั้นด้วยกันค่ะมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 20,300 ตารางเมตรนะคะเพียบพร้อมไปด้วยระบบการให้บริการทางการแพทย์สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยเนี่ยได้ทั้งสิ้น228เตียงถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไปเนี่ย184เตียงแล้วก็เตียงผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็กึ่งวิกฤต44เตียงค่ะภายในอาคารเนี่ยก็ได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมแล้วก็โรคซับซ้อนโดยเฉพาะเลยพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านเนี่ยได้รับการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานสูงสุดรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
2: ครับซึ่งทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้ง2พระองค์นะครับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทัศมบพิตรซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญผ่าน6โซนจัดแสดงหลักนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยโซนที่1มีชื่อว่าสายทานพระเมตตาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเผยแพร่พระเมตตาธรรมนะครับปกเกล้าปกกระหม่อมประสบกรณิกรตลอดมาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน80ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
1: ะ
2: นะครับตอนนั้นถ้าเราจำกันได้ยังเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับกังวลกับโรคโควิด-19 เป็นอย่างมากในขณะนั้นเองพระองค์ก็พระราชทานความช่วยเหลือรวมถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ
1: ค่ะมาดูโซนที่2นะคะโซนที่2ทัศมบพิตรนามพระราชทานบอกเล่าความเป็นมาของอาคารทัศมบพิตรอาคารผู้ป่วยใน14ชั้นนามพระราชทานอันเป็นสิริมงคลยิ่งที่มุ่งเน้นการยกระดับบริการทางการแพทย์ลดความแออัดแล้วก็เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมาตรฐานสากลอันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ครับแล้วก็ต่อมานะครับในโซนที่3ชื่อว่าการแพทย์เชิงยุทธวิธีนะครับซึ่งโซนนี้ได้มีการจัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ป่วยประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการทางการแพทย์สายสนามนะครับรวมถึงการส่งกลับทางสายแพทย์ด้วยแล้วก็มีการจัดแสดงในเรื่องของนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารด้วยครับ
1: ค่ะโซนที่4บ้างค่ะศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็นำเสนอความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมกับโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นมากขึ้นค่ะ
2: ครับส่วนโซนที่5ต่อมาเนี่ยนะครับเป็นโซนที่ชื่อว่าศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนะครับซึ่งก็นำเสนอเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงนะครับซึ่งได้มาตรฐานสากลเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะมาดูโซนสุดท้ายกันค่ะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดค่ะเป็นนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะคะ Hugo Rest นะคะจอภาพก็3มิติเลยค่ะมีความละเอียดสูงแล้วก็มีความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสะท้อนถึงความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะก็เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีในส่วนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บริหารกองทัพเรือผู้มีอุปการะคุณผู้บริหารกรมแพทย์ทหารเรือและผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าตามลำดับนะครับเมื่อสมควรแก่เวลาก็ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: มีนวัตกรรมที่ทันสมัยหลากหลายมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ไปใช้บริการกันได
2: ้มีความก้าวหน้ามากๆเนี่ยนะครับ
1: มาดูอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญนะคะซึ่งปลายปีนี้เราจะได้เห็นกันแล้วนะคะก็เป็นพิธีที่สำคัญแล้วก็งดงามสมพระเกียรติซึ่งจะจัดขึ้นห้วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็คือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนา นายน2569ต้องบอกว่านับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะคะที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
2: ครับก็ครั้งหนึ่งนะครับริ้วขบวนของการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำหรือที่เราเรียกกันว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของประเทศไทยนะคุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังครับได้รับการจัดอันดับระดับโลกเนี่ยนะครับว่าเป็นขบวนเรือที่มีความงดงามนะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็มีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีมากที่สุดเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งกองทัพเรือนะครับได้มีการกำหนดจัดฝึกทั้งซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่การจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยการซ้อมย่อยจะมีขึ้น10ครั้งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมวันนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งแรกนะครับของในการพระราชพิธีในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็วันนี้17สิงหาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งการซ้อมใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนะครับก็คือวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมก่อนที่จะมีการจัดพระราชพิธีจริงตามที่คุณว่านะทั้งหมดได้บอกไปนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ก็จะได้เหตุการณ์นี้นะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับต่างสนใจเป็นจำนวนมากนะฮะสามารถรับชมการซ้อมได้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สามารถที่จะเฝ้าร่วมทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งนี้แล้วก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังผมเห็นตั้งแต่การที่เขาคัดเลือกฝีพายเลย
1: เนี่ยนะครับสำคัญอยู่นะเรื่องของฝีพายเนี่ยแล้วต้องพร้อมกันด้วย
2: ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมกันมาเป็นอย่างมากเลยฝีพายเนี่ยคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะคุณมาณัฐมนกำลังพลที่เขาบอกว่าประจำเรือ 2,200 กว่านายที่ใช้ในการพายเรือในครั้งนี้นะครับเราสังเกตไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงได้พายได้พร้อมกันขนาดนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเคล็ดลับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่จังหวะของการเหเรือ นะฮะเขาจะใช้จังหวะเหเนี่ยแหละเป็นเหมือนกับลักษณะคล้ายๆ
1: กำกับสัญญาณใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวเราต้องไปดูกันคุณผู้ฟังครับ
1: ต้องมีครูฝึกที่เชี่ยวชาญมาฝึกกันเลยนะคะ
2: ซึ่ง
1: ครูฝึกเหล่านี้ก็คือมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนด้วย
2: ใช่ครับก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
1: ซึ่งที่บอกไปว่าวันนี้มีเป็นวันซ้อมย่อยครั้งแรกก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการจราจรนะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระปกเกล้าด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งก็สำหรับการฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันนี้นะครับก็17สิงหาคมเนี่ยเขามีการปิดการจราจรระหว่างสะพานกรุงธนบุรีสะพานกรุงธนเนี่ยนะฮะจนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลาเที่ยงตรง
1: ผ่านมาแล้วนะคะ
2: จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะครับ
1: ค่ะสำหรับเรือลำเลียงค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะเรือลำเลียงสินค้าทั้งหลายแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าอันตรายเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่ควบคุมระหว่างสะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระปกเกล้าก็จริงๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่9นาฬิกาก็คิดว่าคงจะทราบไปแล้วนะคะทุกท่านก็ต้องเป็นแบบนี้ไปจนถึงภารกิจที่ทำในวันนี้ซ้อมวันนี้จะเสร็จสิ้นลงค่ะ
2: ครับก็ส่วนเรือโดยสารทุกชนิดอันนี้ขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงก็คือที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ตั้งแต่เริ่มต้นรายการเราเลยเนี่ยนะครับจนถึงกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเรือด่วนเจ้าพระยานะครับส่วนเรือไฟฟ้าด้านเหนือนะครับให้บริการเทียบท่าเรือพยัพด้านใต้ให้บริการถึงท่าเรือก็คือเทียบท่าเรือราชวงศ์นั่นเองครับ
1: ก็ติดตามข่าวสารกันดูกันให้ดีๆวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจราจรสำหรับคนที่ใช้ท่าการขนส่งทางน้ำนะคะ
2: ค่ะ
1: เอามาดูเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะคะมันก็ตอนนี้เป็นประเด็นกันมากเลยแล้วก็ใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนี่ท่านก็ให้ความสำคัญมีนโยบายลงมาเลยให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเลยนะตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
2: ครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปด้วยตรงผ่านตรงจุดที่เขามีการตรวจด้วย
2: ที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะที่บุรีรัมย์เนี่ยนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสนที่กำลังนะตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนกันหน้าดูเลยแต่ไม่ใช่แค่อาวุธปืนอย่างเดียวรวมไปถึงยาเสพติดด้วยเขาบอกยานี่เยอะมากเลยนะคะก็มีการตรวจกันอย่างเข้มงวดเลยอย่างที่คุณณฐาบอกนะคะที่บุรีรัมย์ที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่า านค่ะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยการปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการกวดขันแล้วก็การป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธปืนในสังคมค่ะ
2: ครับก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นะครับเขามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นอาวุธปืนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอยู่เนี่ยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีขบวนรถของท่านเนี่ยก็มาที่ด่านนี้ด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งเดินทางระหว่างปฏิบัติภารกิจเนี่ยท่านก็เข้าด่านตรวจค้น
1: ด่านไม่ทราบเลยใช่ไหม
2: ด่านไม่ทราบนะฮะเอาต้องไปดูคอมเมนต์คุณขบวนน
1: ะฮะ
2: ก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเอาก็มาท่านนายกก็ถามว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเจออะไรไหมถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตำรวจก็บอกไม่เจอครับตำรวจบอกไม่เจอครับเนี่ยนะฮะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ถามกลับอีกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วไปแถวนี้เนี่ยเจออะไรหรือยังนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาวุธปืนเนี่ยอาจจะยังไม่เจอแต่ว่ายาเสพติดเนี่ย
1: เจอเยอะเลยใช่ไหมคะ
2: เขาบอกตำรวจบอกเจอแต่ยาว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะรายงานข่าวก็แจ้งว่าสำหรับการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนในครั้งนี้เนี่ย ก็เกิดขึ้นเนี่ยภายหลังอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่าสังคมไทยของเราตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่สะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เยาวชนอายุ14ปีเนี่ยไปก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่นนทบุรีนะคะแล้วก็กรณีลูกชายของนักการเมืองชื่อดังเนี่ยใช้ปืนตบหน้าเพื่อนนักเรียนอีกมีคลิปแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ตลอดจนเหตุการณ์อุกอาจที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตนักการเมืองชื่อดังจังหวัดนนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งก็เสียชีวิตไปท่านเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีด้วย
2: โอ้เนี่ยนะครับก็เรื่องของอาวุธปืนก็ต้องระมัดระวังนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของยาเสพติดอันนี้ระวังกันมานานแล้วแบบพูดถึงยาเสพติดคุณมารัฐมนตรีเรื่องสะเทือนขวัญนะผมดูข่าวเมื่อวัน2วันนี
1: ้
2: นะครับเร็วๆนี้เองคุณผู้ฟังครับก็เชื่อว่าน่าจะหลายคนก็น่าจะติดตามนะครับที่มีกรณีลูกอ่ะไปขอเงินแม่ตัวเอง
1: แล้วแม่ไม่ให้
2: เงิน100นึงอ่ะเอาอาวุธทำร้ายแม่จนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหามาจากยานี่แหละเนี่ยนะครับก็ต้องร่วมกันคุณผู้ฟังครับเฝ้าระวังนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกลับเข้ามาสู่เส้นเรื่องเดิมของเราเนี่ยนะฮะที่นายกรัฐมนตรีท่านไปที่บุรีรัมย์นะครับท่านก็บอกเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นตอต้นทางเนี่ยนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนหลุดไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นการขับขันอันตรายเนี่ยนะครับก็มีการสั่งการนะครับได้มีการสั่งให้ระงับใบอนุญาตซื้อปืนนะครับป.3แล้วก็ใบอนุญาตครอบครองปืนป.4ทั้งหมดจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เขาจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับพร้อมทั้งมีการสั่งการให้กรมการปกครองยกเลิกการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ก็มุ่งเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญครับ
1: ฟังแล้วก็เครียดนะคะ
2: ครับ
1: เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงเบาๆกันบ้างดีกว่า
2: เพลงที่ให้กำลัง
1: ใจเปลี่ยนไปเลยค่ะ
2: ค
1: เปลี่ยนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเพราะเดี๋ยวสักครู่เรามาพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะมาฟังเพลงนี้แทนคำนั้นของอัศนีวสันต์แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ก็ขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการรักษาแล้วก็ประเมินอาการในเบื้องต้นต่อไป
1: ครับก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสัก10:30 น.นะครับแล้วก็มีการรายงานมาตามลำดับเนี่ยนะฮะก็ในขณะนี้ก็ส่งตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นกำลังพลยศจ่าสิบเอกนายหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเรื่องราวอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่เพจของกองทัพภาคที่2ก็น่าจะมีความคืบหน้าชี้แจงกันออกมาหรือไม่ก็เดี๋ยวในส่วนของกองทัพบกในภาพรวมนะครับก็จะมีการชี้แจงออกมา
0: การชี้แจงโดยทีมโฆษกนะคะ
1: อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะเอากลับมาที่รายการของเรามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยถึงสภาพอากาศตอนนี้นะคะก็ต้องคอยติดตามเหมือนกันเรื่องของอากาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก็ได้มีการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยแจ้งว่าในช่วงจริงๆตอนนี้ก็มีฝนแล้วนะแต่ว่าเขาก็พยากรณ์อากาศล่วงหน้าไปว่าวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
1: ครับแล้วก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างนะครับคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรแต่ว่าช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันไปจนถึงนู่นเลยครับช่วงของวันที่21สิงหาคมไปแล้วล่ะครับ
0: ค่ะทีนี้ก็มาดูในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างนะคะอันนี้ที่แม่ฮ่องสอนค่ะหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยกระทบชุมชนค่ะก็หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถนะคะก็มีการบูรณาการร่วมกันหลายส่วนเลยค่ะทั้งในส่วนของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็มากรมทางหลวงนะคะปภ.ก็ร่วมกันลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยโดยมีการร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็ขจัดดินโคลนบริเวณถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะณถนนบริบาลเมืองสุขแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: ครับ
0: วันก่อนที่ฉันดูน้ำท่วมที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาท่วมเยอะนะแต่น้ำเขาใสๆอ่ะคุณ
1: นะ
0: ใสมากขนาดน้ำท่วมนะ
1: โอ้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของน้ำถึงแม้ว่าจะเป็นในลำคูลำคลองสาธารณะเนี่ยนะฮะระบบการจัดการน้ำก็ดีมาก
0: ใช่ค่ะเนี่ยนะเราก็มีทั้งโคลนทั้งอะไรต้องทำความสะอาดกันพอสมควรนะ
1: ผมเคยเห็นเลยอ่ะที่เขาเอาปลาใช่ไหม
0: คร
1: ับปลาคาร์ปหรือปลาอะไรเนี่ยที่ไปปล่อยในลำคลองสาธารณะของญี่ปุ่นนะ
0: อ๋อที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ที่บ้านเรานะ
1: ไม่ใช่โอ้โหที่บ้านเราตุยนะคุณมาได้ทั้งหมดนะปวดไปสวรรค์เลยนะฮะเนี่ยยังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ที่เทศบาลเมืองนะครับมาที่อำเภอสุบเมยนะครับที่ตำบลแม่สามแลบที่แม่ฮ่องสอนเช่นเดียวกันอันนี้ก็เกิดเหตุน้ำกัดเซาะตลิ่งนะครับก็คือลำน้ำแม่สามแลบนะฮะกัดเซาะตลิ่งแล้วมันก็ทำให้บ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปนะครับเป็นในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเลยก็ร่วมกับอบต.แม่สามแลบเนี่ยนะฮะไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะแล้วก็บ้านเรือนบางหลังเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเขาก็ไปรื้อถอนซากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายคิดว่าหลังจากเนี้ยนะครับก็น่าจะมีการดูแลในเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่อไปก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ
0: อันนี้คือทางภาคเหนือมีปัญหาเรื่องฝน
1: ใช่ครับ
0: มาดูทางใต้บ้างทางใต้ก็มีปัญหาแต่มีปัญหาเรื่องของไฟป่าค่ะทีนี้ก็เป็นยังไงล่ะไฟป่านี่โอ้โหมันต้องใช้คนช่วยกันดับหน้าดูเลยนะคะ
1: ใน
0: วันเดียวก็ไม่พอนะต้องใช้เวลาอยู่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะก็มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการเข้าสนับสนุนดับไฟป่าที่ป่าพรุควนเกรงนะคะอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยดำเนินการตามนโย

0: บายกองทัพบกในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประชาชนจากสาธารณภัยเร่งจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเครื่องมือแล้วก็รถบรรทุกน้ำเข้าสนับสนุนพื้นที่เกิดเหตุไฟป่าป่ารุกวนเกรงอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ไฟป่านะครับในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะฮะฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละซึ่งก็กระทบนะครับต่อพื้นที่ป่าไม้เขาบอกว่าเสียหายประมาณ500ไร่คุณผู้ฟังครับพบจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตใน15จุดด้วยกันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่290ครัวเรือนไม่ใช่เล่นนะเพราะมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไอ้290กว่าครัวเรือนเนี่ย800กว่าคนด้วยกันนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับได้มีการลำเลียงกลุ่มพี่น้องเปราะบางเนี่ยนะครับส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลชะอวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่4โดยมณฑลทหารบกที่41นะครับก็มีการจัดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะครับออกดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วยแล้วก็มีการจัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่เข้าร่วมดับไฟป่าก็บูรณาการร่วมกับปภ.จังหวัดแล้วก็หน่วยงานในที่พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีกำลังพลจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาคสนามร่วมกันทุกภาคส่วนนะฮะมีการระดมรถดับเพลิงระดมรถยนต์บรรทุกน้ำ28คันคุณผู้ฟังครับเข้าเร่งฉีดดับไฟป่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีการทำแนวกันไฟเพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามด้วยครับ
0: ค่ะความคืบหน้าล่าสุดเห็นว่าจากการประสานงานแล้วก็บูรณาการทำงานตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้นะคะเริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันแล้วก็ไฟที่ลุกลามบางจุดก็เริ่มเบาบางลงแล้วอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากสภาพอากาศแล้วก็ความแห้งแล้งของชั้นดินพลุเนี่ยนะคะก็ยังต้องระวังอยู่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็ยังคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรึงกำลังไว้ก่อนรถบรรทุกน้ำยังไปไหนไม่ได้เครื่องมือช่างในพื้นที่ต้องอยู่ก่อนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ปภ.นะคะเพื่อเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินด้วยแล้วก็ดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในภาวะปกติจริงๆค่ะ
1: เนี่ยนะครับก็แม้ว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่ที่ฝนมันไม่ตกก็มีปัญหาเรื่องของไฟเนี่ยนะฮะหลากหลายเรื่องราว
0: นะฮะนิดนึง
1: ครับอ้าวนิดนึง
0: น
1: ะครับโครงการคีตาวัฒนศิลป์นะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคุณมณฑลคุณผู้ฟังครับเพราะว่าก็อยู่ในช่วงของการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วล่ะในช่วงนี้
0: มีการอบรมใช่ไหมคะ
1: นะครับถูกต้องครับ17 18เนี่ยเป็นการอบรมแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกันนะครับที่โรงเรียนหอวังนะฮะอาคารหอวัง Music Academy นะฮะ17แล้วก็18วันนี้มีทางด้านของผู้บังคับบัญชาของกรมกิจการบริหารฐานปกเนี่ยท่านก็ไปพบปะกับน้องๆด้วยเดี๋ยววันที่19เป็นยังไงฮะ
0: ก็แข่งกันแล้วไง19
1: นะครับ
0: ชิง
1: ติดตาม
0: ช่วยพระราชทานด้วยนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่แจ้งวัฒนะหอศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าแจ้งวัฒนะนะคะวันที่19ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:30 นติดตามได้ท่านอยากจะไปดูที่นั่นก็ได้เหมือนกันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย 4:30 นหรือว่าชมผ่านเพจ Facebook คีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยใช่ไหมคะบรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ค่ะ
1: ครับผมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในไทยล่าสุดเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้นทับคนงานบริเวณใกล้เคียงซอย3เสน13และกองทัพภาคที่2รายงานกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวหายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: ว้ฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เพจจสร้อยเรดิโอรายงานเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานบริเวณใกล้เคียงซอย3เสน13ถนน3เสนแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกทมเบื้องต้นมีรายงานผู้ประสบเหตุถูกแผ่นคอนกรีตล้มทับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาการของผู้ประสบเหตุรวมทั้งสาเหตุที่ทำให้แผ่นคอนกรีตล้มลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือกองทัพภาคที่2รายงานกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าขาขวาขาดเร่งนำส่งรักษาพยาบาลคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: กองทัพภาคที่2รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นจาก10เอกชานลงวงชนะกำลังพลของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดขณะปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่โอปักกาสเนใกล้ช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยหน่วยได้นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อรับการรักษาและประเมินอาการเบื้องต้นและเตรียมส่งต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินภารกิจด้วยความระมัดระวังสูงสุดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิดต่อไปขมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในไทยชี้ระบบเตือนภัยทำงานวิเคราะห์ร่วมกันหลายฝ่ายหากแผ่นดินไหวแตะ 7.0 ริกเตอร์พร้อมแจ้งเตือนอพยพทันทีคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายธีรพัฒน์คัญชมาศอธิบดีปภ.กล่าวถึงแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่เรารู้สึกได้เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากใกล้เรามากกว่า500กิโลเมตรจึงทำให้เรารู้สึกถึงความสั่นไหวแต่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยซึ่งในวันนั้นอินโดนีเซียได้ออกประกาศแจ้งเตือนสึนามิเพียง15นาทีแล้วยกเลิกเพราะกลัวว่าประชาชนจะแตกตื่นแต่ยืนยันว่าเราได้มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าจะมีผลกระทบเรื่องสึนามิหรือไม่ในความเป็นจริงแล้วนายธีรพัฒน์ระบุว่าแผ่นดินไหวในระยะใกล้500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจมีความรู้สึกได้แต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดอื่นซึ่งทำให้การตรวจสอบระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอก็ตรวจสอบแล้วซึ่งสอบถามมายังจังหวัดพร้อมย้ำไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องทุ่นตรวจวัดสึนามิจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่าง างไรนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าทุ่นของเราลอยอยู่กลางทะเลห่างออกจากประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและมีอีก1ทุ่นที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้ง2ทุ่นจึงจะเป็นทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อที่จะดูการสั่นไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรนี้หรือไม่โดยค่าวัดจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องแล้วเครื่องจะส่งสัญญาณมาที่ดาวเทียมเหมือนหลายๆประเทศจากนั้นเราก็จะนำค่าของแต่ละหน่วยงานมาประมวลผลและวิเคราะห์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิหรือไม่ซึ่งหากอยู่ในระดับตั้งแต่7ริกเตอร์ขึ้นไปก็จะมีการแจ้งเตือนให้ขึ้นที่สูงทันทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะเป็นยังไงบ้างผ่านมาแล้วครึ่งเดือนยังโอเคอยู่ไหมดีเจแนนรัชดานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนบ่ายโมงถึงบ่ายสามกับชาวแก๊งบ่ายโมงทาง 94 EFM นะคะแล้วก็บ่ายๆแบบนี้ได้กาแฟสักแก้วเนาะจิบๆก็แฮปปี้แล้วนะคะมีข้อความบอกว่าวันนี้ได้เข้าเมืองมาสยามอากาศไม่ร้อนมากคือเลิศเลยค่ะก็โทษค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ส่วนไหนของสยามเนาะถ้าเราอยู่ในพารากอนเนี่ยก็อาจจะไม่น่าร้อนเท่าไหร่ถึงไม่ร้อนมากแต่ว่าถ้าเดินต่อเนื่องกันข้างนอกนี่ก็มีเหงื่อซึมเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะอกหักจากสลากกินแบ่งเมื่อวานนี้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกงวดอยู่ร่ำไปนะคะต้องมีคนที่สมหวังและคนที่ผิดหวังแต่ก็ขอให้เชื่อมั่นหน่วยเถอะว่ามันจะต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราแต่ถึงไม่มีวันนั้นอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่อกหักไปพร้อมกับเราเยอะทีเดียวล่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: คนเราเนี่ยนะเวลารักกันนี่มันอะไรก็ได้มันยังไงก็ได้แต่ว่าพอเลิกกันแล้วเนี่ยเฮ้ยของเนี่ยที่เป็นของกลางเนี่ยฉันก็ผ่อนมานะมันก็ต้องแบบว่าแบ่งกันให้มันสมน้ำสมเนื้อนะเรื่องราวของคุณปิ่นนะคะที่เพิ่งเลิกกับแฟนคือคบกันมา6ปีแต่ว่าเรื่องที่มันยังค้างคากันอยู่ก็คือเรื่องรถที่ผู้ชายเนี่ยยื่นคำขาดมาว่ารถคันนี้ต้องเป็นของฉันแต่คุณปิ่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นของเธอได้อย่างไรกันเพราะว่าแม่คุณปิ่นเป็นคนดาวรถคันนี้ให้แล้วตอนผ่อนก็ใช้เงินกองกลางซึ่งหมายถึงเป็นเงินของคุณปิ่นด้วยแล้วก็เงินของแฟนที่โอนเข้ามาที่บัญชีนี้แล้วก็ใช้ร่วมกันแต่ทำไมพอจะเลิกพี่อยากจะเอารถไปคนเดียวก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันกับเรื่องราวของคุณปิ่นนะคะแล้วก็จริงๆไม่ได้แค่เรื่องรถอย่างเดียวเนาะก็จะมีหลายๆคนที่อยากจะแชร์มาว่ามันก็อย่างที่บอกว่าตอนรักกันเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงตอนเลิกกันหรอกว่ามันจะยังไงเพราะว่าใครจะไปนั่งคิดว่าเอ้ยเดี๋ยววันนึงเราต้องเลิกกันเพราะว่าคนรักกันเขาก็อยากจะรักกันตลอดไปเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้แหละคุณฟังโดยเฉพาะถ้าเรายังอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่ได้จริงจังถึงขั้นอาจจะจดทะเบียนหรือว่าแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่ามีพันธะอย่างอื่นแล้วไปผ่อนอะไรด้วยกันหรือว่าไปซื้อไปกู้อะไรที่มันเป็นชื่อกันเนี่ยเวลาที่มันจะต้องแยกจากกันมันจะค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะคะก็ฟังเรื่องของคุณปิ่นไปแล้วก็เตือนตัวเองไปด้วยนะคะเผื่อว่าบางครั้งความรักอาจจะบังตาเราได้ก็ต้องมีสติให้มันนะคะพูดทอพูดโทขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พูดทอพูดโทอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ดีเหมือนกันนะที่ข้อความจากคุณผู้ฟังเนี่ยดีเจเป็นคนเห็นแค่คนเดียวเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังเขาเห็นข้อความด้วยกันเนี่ยอาจจะเกิดวิวาทะขึ้นบ่ายนี้ก็ได้อย่างข้อความที่อ่านไว้ตอนแรกว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนแล้วก็มีหนึ่งข้อความตามมาเลยหลังจากที่นายอ่านข้อความนี้ออกอากาศบอกว่าฟังนะคือร้อนมากเลยอ่ะหรือว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือว่ายังไงกันเอาสิอีกคนนึงบอกร้อนอีกคนบอกไม่ร้อน
5: สวัสดีวันจันทร์หนึ่งในทักษะสำคัญในการทำงานก็คือการสื่อสารลองฝึกพูดให้กระชับชัดเจนและตรงประเด็นช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lifes
6: M94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
6: กินน้อสปูน
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
6: กินน้อสปูน

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะคืนนี้จะเทิร์นโปรไปกับหนึ่งอาชีพที่หลายคนก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนะก็คือเจ้าของธุรกิจร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครนะคะแล้วก็จริงๆนันชอบนะเวลาเราเทิร์นโปรกับรายการนี้เนี่ยเขาจะถามคุยกันเหมือนแบบคุยสบายๆแต่ว่าหลายครั้งได้ข้อมูลอินไซต์เหมือนกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ระหว่างทางมีอุปสรรคยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะมีแง่มุมอะไรดีๆที่อาจจะทำให้บางคนที่ลังเลมั่นใจได้มากขึ้นหรืออาจจะทำให้บางคนที่ลังเลรู้สึกว่าท้อดีกว่าไม่เอาดีกว่าก็เป็นข้อดีข้อเสียไว้ไปเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินนั่นเองนะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs BB ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้เป็นงานใหม่จากน้องภูวินนั่นเองกลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่เขาบอกว่าอยากจะมาเปลี่ยนมูดให้ทุกคนสนุกสนานนะคะบีทมีความเป็นกลิ่นอายพ็อป R&B แล้วก็เพลงนี้เนี่ยภูวินเขามีส่วนร่วมในหลายๆพาร์ทเลยเรียกว่าแทบจะทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่คิดเนื้อร้องทำนองไปจนถึงเป็นโคโปรดิวส์ในเพลงนี้ด้วยนะคะที่มีชื่อว่า Black Card จากภูวินค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะนั่นจำได้ว่าทุกๆครั้งเนี่ยก่อนที่จะประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีผู้ฟังคนหนึ่งเขาก็จะมารายงานเสมอเลยนะคะว่างวดนี้เนี่ยเขาจัดไปกี่สิบใบนะคะซึ่งก็ลืมไปเลยเพราะว่างวดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการมาแบบว่าให้รอให้ลุ้นอะไรนะคะแต่ว่ากลับมาอัปเดตผลแล้วว่างวดนี้เนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ถูกเลยสักใบเดียวแล้วก็ปลอบใจตัวเองด้วยการบอกว่าใครมันจะไปถูกทุกงวดเนาะถ้าถูกทุกงวดมันจะไปเท่อะไรล่ะมันก็ต้องมีถูกบ้างผิดบ้างนะก็ก็คิดได้แบบนี้ก็ดีนะคะจะได้สบายใจก็ถือว่าให้คนอื่นเขาได้บ้างอะไรเราจะถูกหลายๆงวดติดกันมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะแต่ว่าโอเคล่ะก็หลักฐานต่างๆที่ซื้อมานะ10ใบ20ใบเนี่ยปกติผู้ฟังตรวจเสร็จแล้วทิ้งเลยมั้ยหรือว่าตรวจเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนรอตรวจพรุ่งนี้อีกสักรอบเผื่อเราตรวจผิดอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นหลักฐานคาตาให้เจ็บใจเล่นๆ

0: ใคร
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเหล่าบรรดาคนน่ารักคุณจะได้เวลาพักชั่วคราวเพราะว่าคุณฟางนะคะเขาจะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่จริงแล้วชาว EFM ของเราเนี่ยก็ได้ฟังกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะได้ไปฟีดกับจินวุกวงบัสด้วยกับซิงเกิลหยุดน่ารักสักพักเหอะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกับฟางกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber.
2: Number 4.
3: นาฬิกาทรายโบกี้ไลออน

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: พาช่างภาพพาไปมู
0: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: EFM On Tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะ
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้ปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มในหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นกทาต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกทา
3: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้ปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่าสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนกันยายนคดีจะมีความชัดเจนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังตำรวจพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องและออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบล่าสุดตำรวจส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการต่อแล้วโดยปปช.ได้แต่งตั้งตำรวจกองบังคับการปราบปรามเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนและส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการเพิ่มเติมหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งกลุ่มนายหน้าและผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไปคาดภายในสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนกันยายนจะมีความคืบหน้าทางคดีชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าคดีไม่ได้หยุดเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาแต่จะตรวจสอบไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านและเข้ารับการบรรจุแล้วยังมีหลายกลุ่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยต้องรอข้อมูลจากทางปปช.ก่อนจะพิจารณาดำเนินการพร้อมย้ำว่าคดีนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: รัฐบาลรุกปราบภัยออนไลน์สกัดบัญชีม้าคริปโตแล้ว 62,516 บัญชีย้ำประชาชนเช็คให้ชัดอย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในการป้องกันปราบปรามการสกัดบัญชีม้าและคริปโตซึ่งได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกโดยเน้นย้ำไปที่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางคู่ไปกับการจับกุมดำเนินคดีสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินและปิดกั้นช่องทางการสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดทั้งที่ผลการดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานณวันที่31กรกฎาคมสามารถยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้จำนวน 62,516 บัญชีเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินอย่างไรก็ตามภาครัฐได้ดำเนินการเชิงรุกต่อเนื่องร่วมกับท้องถิ่นในการสกัดกั้นและปราบปรามทั้งนี้ขอเตือนประชาชนหากมีการใช้โฆษณาชวนเชื่อผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำและแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเร่งให้เหยื่อตัดสินใจหยุดตรวจสอบก่อนเชื่อก่อนโอนและไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
6: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เอาล่ะนี้นะคะเดี๋ยวต้อนรับ6นักแสดงจากซีรีส์เจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนะคะนิวไปพี่เจเลออนพิมแล้วก็ไมล์นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยแฟนๆของทั้ง6คนนะคะยังส่งฟิกเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะแฟนฟิกที่แต่งเบสออนจากทั้ง6คนนี้นั่นแหละนะคะโดยส่งมาที่ลิงก์ที่เราแปะเอาไว้นะคะทาง X ของ EFM Station ปลดปล่อยจินตนาการของคุณได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็5เรื่องที่ได้รับคัดเลือกเดี๋ยวเรามีของที่ระลึกให้ด้วยนะ EFM Fandom Live นะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดลิทชิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดลิทแทนนิคา
2: ใหม่สบู่เดลิทธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัดสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ
4: อังคารคลุมโปง
5: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
6: ว้าว
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคารสองทุ่มถึงสี่ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อังคารคลุมโปง X
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
10: อังคารคลุมโปงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังเรื่องผีจากอีกหนึ่งผู้ชนะจากแคมเปญอังคารคลุมโปง Horror Story คุณน้ำหวานแล้วก็คุณเจนั่นเองนะคะ2ทุ่มเป็นต้นไปขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
4: อังคารคลุมโปง X
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
11: EFM DJ Playlist by
10: DJ Nan ค่ะส่วนตอนนี้นะคะอยู่กับหนึ่งสาวสวยที่เอาความสว่างสวยมาสู่สตูดิโอ EF สตูดิโออะสตูดิโอ EFM นะคะฟางธนันทรสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
10: นี่คือดูคุณในจอทีวีมาตั้งนานนี่คือแบบครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงฟางสวยมาก
12: ขอบคุณค่ะ
10: เดี๋ยวให้ฟางทักทายแฟนๆชาว EFM หน่อยค่ะ
12: สวัสดีค่ะแฟนๆชาว EFM ฟางค่ะ
10: ค่ะซึ่งเมื่อกี้แนะนำว่าฟางธนันทรไม่คุ้นเลย
12: ใช่
10: เดี๋ยวนี้คนก็ยังเรียกเราว่าแบบฟางเฟยฟางแก้วอะไรอย่างงี้ป่ะ
12: ใช่ค่ะ
10: ยังเรียกอยู่ใช่ไหม
12: ก็ยังเรียกอยู่ค่ะ
10: โอ้
12: เพราะว่าเราก็ยังอยู่ค่ะหมายถึงเฟยฟางแก้วก็ยังอยู
10: ่เราก็ยังมีการกลับมารวมตัวกันบ้างเฉพาะกิจบ้าง
12: ใช่ค่ะเฉพาะกิจ
10: แต่ว่าจริงๆแล้วฟางอ่ะห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลไปนานแค่ไหนคะ
12: ประมาณ2ปีได้ค่ะ
10: 2ปีเลยหรอ
12: 2ปีค่ะ
10: เออ
12: เลยหรอมองไปที่ค่ายค่ะ2ปีเลยหรอใช่
10: นานนาน
12: นานค่ะ
10: แล้ว2ปีนั้นเราไปทำอะไรบ้างอะคะ
12: คือจริงๆระหว่าง2ปีเราก็ทำโปรเจกต์นี้แหละค่ะที่จะปล่อยออกมาเป็นเพลงยุทธนรักสักพักเหอะยูโฟเรียเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนเป็นการคอลแลบระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็น process ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ยาวนานนิดนึงค่ะกว่าจะออกมาเพราะว่าโปรเจกต์นี้เรามีทั้งหมด3เพลงด้วยกันค่ะก็ต้องรอให้มันเสร็จทั้งหมดก่อนถึงจะค่อยๆรีลีสออกมาทีละเพลง
10: แต่3เพลงนี้คือเป็นฟางหมดเลยปะ
12: ใช่ค่ะ
10: อ๋ออันนี้คือเพลงแรก
12: ใช่ค่ะ
10: แล้วในระหว่าง2ปีนั้นน่ะก็ต้องมีจังหวะที่เราบินไปเกาหลีไหมคะ
12: บินค่ะบินบ่อยค่ะ
10: ค
12: นจะแต่ว่าเรายังบอกใครไม่ได้ใน IG คนก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยไปเที่ยวอีกแล้วหรอไปเที่ยวอีกแล้วหรอแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีบินไปเจอกับทางทีมโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทำพวกvoice training อะไรอย่างงี้ด้วยกับที่นู่น
10: ซึ่งโปรดิวเซอร์ในฝั่งเกาหลีก็คือจินอุน 2AM
12: ใช่ค่ะ
10: เราไปดูเบื้องหลังมาคือเขาบอกว่าตอนเขาได้ยินเสียงฟางครั้งแรกเขารู้สึกว่าเขาทึ่งมาก ว่าแบบทำไมคนคนนี้ถึงได้มีเสียงอันงดงามขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมที่เขาพูดอ่ะ
12: ภาษาเขาสวยมากค่ะคนแปลก็แปลออกมาสวยมากก็คือเขาก็อาจจะไม่เคยได้ยินเนื้อเสียงเราจริงๆเพราะว่าไปที่นู่นเราเหมือนต้องมีการไปแบบร้องให้เขาฟังเพื่อให้เขาเลือกคีย์ที่เหมาะสมกับช่องเสียงเรามากที่สุดเลยค่ะการทำงานของเขาแบบค่อนข้างที่จะละเอียดมาก
10: ๆแต่ตอนที่ฟังร้องครั้งแรกอ่ะมันเป็นภาษาเกาหลีหรือว่าเป็นภาษาไทยแล้ว
12: เป็นภาษาอังกฤษค่ะ
10: อ๋อเป็นภาษาอังกฤษ
12: เป็นภาษาอังกฤษค่ะ
10: อ๋อคือตอนนั้นที่เขาชมคุณก็คือยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลย
12: เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษที่มีเนื้อความบ้างแล้วก็เป็นภาษาต่างดาวบ้างคือหมายถึงว่าไม่ได้เป็นภาษาเลยแต่ว่าเป็นการที่แบบเขาฮัมออกมาเพื่อให้มันขึ้นมาเป็นเมโลดี้ของเพลงอะไรอย่างเง
10: ี้
12: ย
10: แล้วหลังจากนั้นก็ได้คนแต่งเพลงฝั่งไทย
12: ใช่
10: พี่เอฟูพี่ก๊อฟโปสการ์ด
12: ใช่ค่ะ
10: มาเขียนเนื้อร้องซึ่งเขาก็เขียนให้คุณสมัยเป็นเฟย์ฟังแก้วด้วยไหมคะ
12: ใช่ค่ะพี่เอกับพี่ก๊อฟเนี่ยทำฟังมาตั้งแต่โหจะพูดเวลาก็จะดูยาวอ่ะก็คือ10กว่าปีตั้งแต่สมัยตอนทำคามิกาเซ่เงี้ยเฟย์ฟังแก้วก็ทำยาวมาเลยค่ะแล้วก็พอมาเป็นโปรเจกต์เนี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาอยากได้ความเป็นเอเชียนป๊อปคือทั้ง K-POP และ T-POP ผสมผสานกันเพราะว่าความเป็น T-POP ของเรามันกำลังเป็นตลาดที่กำลัง growing คือแบบกำลังเติบโตแล้วเขาก็มีความสนใจในความเป็นเอกลักษณ์อะไรเงี้ยฟังก็เลยนึกถึงว่าใครที่จะ represent ความเป็น T-POP และทำงานกับฟังได้รู้ใจมากที่สุดก็คือเป็นพี่เอฟูกับพี่ก๊อฟโปสการ์ดก็เลยติดต่อคุยกับพี่เข้าไปว่ามีโปรเจกต์นี้นะคอลแลบกันนะอยากทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ท่ามกลางสเกดูที่ยุ่งของเขาเขาก็แบบตอบตกลงอะไรเงี้ย
10: อ๋อและเนื้อหาของเพลงนี้คือเหมือนมันมีการเล่าเรื่องเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบว่าท่อนแบบเวอร์สแรกๆอ่ะก็จะเป็นฟิลประมาณว่าคุณก็ยังไม่ได้เจอใครที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะจนกระทั่งเหมือนแบบพาร์ทของน้องจินวูกบัสเข้ามาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีเคมีอะไรบางอย่างแล้ว
12: ใช่ก็จะเป็นเรื่องราวคือจริงๆอ่ะหัวเลยหัวข้อเขามีมาแค่คำว่ายูโฟเรียอย่างเดียวแล้วก็ให้เราไปแตกประเด็นเอง
10: ยูโฟเรียนี่คือแนนได้ยินเป็นครั้งแรกเลยนะมันคืออะไรคะ
12: ยูโฟเรียมันเป็นเหมือนภาวะแบบ extreme happiness คือฟินสุดๆมีความสุขสุดๆจนเหมือนเราจะลอยได้คือแบบหลุดไปเลยมีความสุขอยู่ในแบบภวังค์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราคงไม่ได้ใช้ชื่อเพลงว่าแบบฟินสุดๆอะไรเงี้ย
10: โอ้โหถ้าเป็นชื่อนั้นนะนะ
12: แต่คือความหมายมันคือแบบมีความสุขจนแบบล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ลองคิดสภาพสิสมมติว่าแบบแนะนำว่าและนี่คือซิงเกิลใหม่ของฟางนะคะกับฟินสุดๆ ได้หรอฟาง
12: มันก็ไม่ได้ไงเราก็เลยต้องไปหาคอนเซ็ปต์ที่มันจับที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันเข้าใจได้ก็เลยมาเป็นคำว่าหยุดน่ารักสักพักเถอะเพราะว่าน่ารักกว่านี้เราจะเป็นบ้าแล้วนะอะไรเงี้ยเรารับไม่ไหวแล้วแค่นี้เราก็แบบแฮปปี้มากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
10: ซึ่งตั้งแต่แรกคือเราฟิกซ์ไว้เลยไหมคะว่าจะต้องมีเนี่ยอีกคนมาฟีเจอริ่งด้วย
12: ใช่ค่ะเป็นคอนเซ็ปที่ทางทีมเนี่ยวางมาว่าจะต้องมีแรปด้วยในเพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่จะมาแรปอ่ะเป็นคนสุดท้ายเลยก่อนจะปิดโปรเจกต์คือเพลงอื่นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาดอยู่ว่าเอาใครมาแรปดีอะไรเงี้ยแล้วด้วยช่วงเวลา2ปีที่เราทำเพลงนี้มาเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทำเสร็จแต่ยังไม่มีคนแรปเวลาผ่านมาแบบปีกว่า2ปีอย่างเงี้ยรายชื่อคนที่จะมาแรปก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆแคนดิเดตของทีมที่วางไว้เงี้ยค่ะจนสุดท้ายเนี่ยมาเป็นจินวูกวงบัสค่ะ
10: ซึ่งเขาก็มีความ represent เป็น T-pop ก็ได้ด้วย
12: ใช่
10: และฝั่งตัวของเขาก็เป็นคนเกาหลีด้วย
12: ใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นแบบ perfect match สำหรับเพลงนี้แล้วก็โปรเจกต์นี
10: ้
12: ค่ะ
10: แต่เห็นเบื้องหลังจินมุกก็บอกว่าอันนี้ก็คืออัดไว้ตั้งแต่2ปีแล้วคือเสียงเขายังเป็นเสียงแบบยังเด็กๆอยู่เลยใช่ป่ะ
12: ตอนนี้เขาก็ยังเด็กอยู่นะ
10: แต่ว่าเหมือนว่าตอนนั้นมันอาจจะคือเสียงคนเราอ่ะแนนว่าพออยู่ในช่วงเติบโตมันอาจจะยังคงเปลี่ยนได้ในช่วงเวลาปี2ปี
12: แล้วฟังว่าสไตล์การแรปมันก็อาจจะมีความแบบเข้มขึ้นตามการเวลาของความเป็นแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันพอดีกับเพลงด้วยเพราะว่าเพลงมันเบสคือความเป็นป๊อปเลยค่ะใช่
10: แล้วท่อนแรปนี้ก็คือเป็นพี่เอฟูพี่กอล์ฟนะคะ
12: ไม่ท่อนแรปนี่เป็นพี่เป้ MBL ค่ะเป็นคนแต่งให้เพราะว่าวันอัดแต่จริงๆฟังควรที่จะต้องไปแต่ว่าคิวมันไม่ตรงกันก
10: ็
12: พี่เป้แต่งเนื้อให้แล้วพี่เป้ก็ไปคุมอัดให้ด้วยสำหรับพาร์ทของจินบุกค่ะ
10: แล้วเวลาฟังเอาเพลงนี้ไปเล่นสดฟังแรปเองเลยปะ
12: ก็แรปค่ะ แรป แรปได้อยู่เพราะว่าการแรปอันนี้มันเป็นแรปแบบแรปแบบที่ฟังคุ้นเคยเพราะว่ามันเป็นแรปที่ค่อนข้างแบบร้องตามได้ง่ายเนี่ยค่ะไม่ได้ดาร์กมาก
10: คราวนี้ไปพาร์ทของ MV คือจินมุกดูเขิดอ่ะ
12: ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกค่ะ
10: อ๋อหรอเพราะว่าตอนอัดร้องคิวก็ไม่ตรงกันก็ไม่เจอกันคอนเซปต์ของ MV คือยังไงบ้างคะ
12: คือคอนเซปต์จากของ MV มันล้อมาจากชื่อเพลงคือ Euphoria เนี่ยมันคือเหมือนกับทุกอย่างมันจะแบบเซเรียลมากไม่มีอะไรเป็นจริงเลยแล้วก็มีแค่เรา2คนคือพอเราเจอหน้าเขาเราเหมือนหลุดไปอีกภวังค์นึงเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยเงี้ยไม่เห็นอะไรรอบข้างนอกจากเขาอย่างเดียวเงี้ยใน MV ก็เลยเล่นกันอยู่2คนเนี่ยค่ะทั้งเพลงเลยเดินหมุนไปหมุนมากัน2คนแล้วน้องเขาก็มีความแบบเขินเพราะว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกแล้วมันจะต้องแบบอินเทอร์แอคกัน
10: อืมๆอุ๊ยแต่คุณแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนไอ้ท่อนที่มันเป็นกลีบดอกไม้สีแดงข้างหลังอ่ะคุณเหมือนพรีเซนเตอร์ยาสระผมอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
12: รู้ว่าท่อนที่ถ่ายนานที่สุดใน MV คือท่อนที่ผมสยายค่ะ
10: เพราะอะไรอ่ะ
12: เพราะมันไม่เข้าแบบมันไม่เข้าแบบสักทีคือเขาใช้ลมที่มันเป่าบางทีลมมันก็แรงไปบางทีลมก็แรงบางทีลมก็เบาไปแล้วมันก็ปิดหน้าบ้างปกหน้าบ้างอะไรคือเป็นซีนที่ถ่ายนานที่สุดคือซีนผมสยาย
10: ค่ะอ๋อเฮ้ยพี่ยันอยากรู้ว่าอย่างคุณอ่ะคุณอยู่วงการมานานแล้วอ่ะเวลาต้องทำแบบซีนที่ทำตาเซ็กซี่หรือมันมีคนบีบอยู่ข้างหลังป่ะหรือว่าเราบิวตัวเองได้เลย
12: ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะปล่อยไหลไปให้แบบเราเล่นเองอย่างเงี้ยแต่บางทีมันจะมีจุดที่เขาอยากได้ช็อตไหนเขาก็ฟังก็บอกเขาว่าพี่ตะโกเข้ามาเลยนะอะไรเงี้ยบางทีเขาจะบางคนก็เขาอาจจะแล้วแต่สไตล์คนบางคนก็จะบอกให้คัดไปก่อนแล้วก็บีบใหม่แต่ของฟังคืออยากได้อะไรคือตะโกเข้ามาเลยเราจะได้ทำไป
10: จัดให้เลย
12: จัดให้เลยอะไรเงี้ย
10: แล้วก็แบบว่าท่อนที่มีจินวูเข้ามาเนี่ยก็มีความใกล้ชิดมากๆอย่างเช่นไอซีนที่เป็นเนคไทอะ
12: ค่ะ
10: มันก็น่าเขินอยู่นะจริงแต่ฟังไม่เขินเลยฮะชิว
12: จริงๆก็เขินบ้างนะคือฟังก็ไม่คิดว่าฟังจะเขินกับน้องที่เขาเด็กมากๆขนาดนี้พูดตรงๆแต่มันก็เขินด้วยความที่เราเองก็ไม่ได้เล่นบทที่มันแบบมีความใกล้ชิดขนาดนี้ใน MV เพราะว่าที่ผ่านมามันจะเป็นแนวใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเพลงนี้มันก็เหมือนเป็นก้าวที่มันโตขึ้นแล้วก็มีความเหมือนเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
10: เราได้ยินเนี่ยกองถ่ายเขาก็บีฟจินวูกเนี่ยเอาแบบขอแบดๆกว่านี้ ให้มันแบบเท่ๆกว่านี้เข้มๆกว่านี้โอ้โหแล้วเขาก็ทำได้ดีเน
12: า
10: ะ
12: ใช่ก็บอกว่าแบดแบบจีบเลยอะไรอย่างเงี้ยคือ อินเนอร์นะคะเพราะว่าด้วยตัวเพลงและเนื้อเพลงฮอนแรปของเขามันก็ต้องมีความแบดอย่างเงี้ยซึ่งน้องพอคัดปุ๊บ ก็กลับมาเป็นแบบ
10: เหมียว
12: น่ารักเลยแต่พอเล่นในวีเขาก็เล่นได
10: ้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง MV ที่นะว่าภาพสวยแล้วแฟนๆที่เขาติดตามฟังมาเนิ่นนานอะไรอย่างเงี้ยเขามีคอมเมนต์มาถึงตัวเรายังไงบ้าง
12: เขาก็บอกว่าพุ้ยแบบใน MV นี้ดูเป็นสาวขึ้นดูโตขึ้นจากปกติ MV ที่ฟังทำมันจะเป็นลายเนื้อเรื่องตลอดคือมีเรื่องเล่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็น MV แรกที่แทบไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรเลยคือไม่ได้มีสตอรี่เส้นเรื่องแต่ว่าเหมือนใช้แบบตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือน CGI อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการอินเทอร์แอคกันระหว่าง2คนเนี่ย
10: การทำงานกับฝั่งแบบว่าโปรดิวเซอร์เกาหลีอ่ะมันแตกต่างจากเวลาทำงานกับทีมไทยล้วนๆยังไงบ้างอะคะ
12: ถามมาพูดกันไม่รู้เรื่อง
10: อันนั้นก็อันแรก
12: อันแรกคือเขาก็จะมีรามด้วยแล้วก็โชคดีที่ทีมนี้คือค่อนข้างสื่อสารภาษาอังกฤษกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันได้แต่การทำงานมันก็ต่างไหมมันก็อาจจะต่างด้วยวิธีการเลือกช่องเสียงที่เขาอยากจะให้เราใช้อะไรเงี้ย
10: ยังไงอ่ะ
12: คือของเกาหลีมันจะมีความถนัดของเขานะคะจะเป็นแนวแบบเสียงที่มีความลอยแล้วก็พิชที่สูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาปรับเราก็บอกเอ้ยเพลงคนไทยมันอาจจะไม่ได้แบบเรนจ์ที่สูงขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าโอเคเชื่อเขามันก็จะมีการแบบต้องมาดีเบตกันว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปปรับในเหมือนแบบพอเพลงมันเสร็จมาแล้วอ่ะมันก็โอเคในท่อนที่มันเสียงสูงมากๆเลยเงี้ยเพราะมันจะแบบซ้อนกันหลายเสียงเลยคือเขามีซาวด์ดีไซน์ในหัวเขาอยู่แล้วเงี้ยแล้วก็การอัดก็ค่อนข้างละเอียดค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะพอโตมามันจะในการทำงานมาเขาก็จะไม่อัดนานมากแหละแต่ของเกาหลีเพลงนึงใช้เวลาอัด2วัน
10: โหล
12: 2วันเต็ม
10: เพราะอะไรอ่ะหมายถึงว่าคือเขาอัดหลายลายอย่างเงี้ยหรออ
12: ัดหลายลายแล้วก็แบบละเอียดแล้วก็มีแบบคอรัสแล้วก็มีแบบอะไรเล็กๆที่เขาอัดไว้แต่ว่าพอเราฟังอ่ะเราไม่ได้ยิน
10: เช่นแบบกลืนน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยหรอ
12: มันจะมีแบบเสียงแบบเสียงหายใจเสียงแบบเอี้ยอะไรอย่างเงี้ยของเขาเยอะๆที่เขาอัดเอาไว้อะค่ะแต่ว่าคือมันก็ต่างจากการทำงานที่ไทยแต่ฟ้าโชคดีคือสมัยตอนเด็กเลยตอนเริ่มแรกที่ทำกับมิกาเซ่มันจะมีเสียงอะไรประหลาดๆอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ตกใจมากเพราะแต่ก่อนก็อัดนานเหมือนกัน1เพลงก็คือ1วันขนาดร้องหาร3นะก็คือ1เพลง1วันเหมือนกันอันเนี้ยร้องคนเดียว2วันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบชอบการทำงานที่ละเอียดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมเกาหลีเขาก็ละเอียดมากมากเลย
10: ค่ะเฟย์ได้ฟังแล้วว่าเขาว่าไงบ้าง
12: เฟย์ฟังตอนแรกก็แบบภาษาอะไรนะพี่บัง
10: ทำไมอ่ะ
12: คือมันผสมไงมันมีภาษาอังกฤษด้วย
10: อ๋อฟังเวอร์ชันนั้น
12: ใช่อะไรเงี้ยพอมาเป็นของจริงบางท่อนเราก็ยังเก็บภาษาอังกฤษเอาไว้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปใส่ในท่อนท้ายๆเลยมันยากตรงการดีไซน์มากกว่าเพราะว่าพอมาเป็นภาษาไทยอ่ะการออกเสียงมันก็จะไม่ได้ตรงกับเมโลดี้ที่เขาวางไว้ตอนแรกอะไรเงี้ย
10: มันเหมือนกับว่าบางคำที่ใส่มาเนี่ยแบบถ้าสมมติว่าดีไซน์การร้องแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะภาษาไทยพอมันเหมือนเอามามันรวมในแบบเนื้อในทำนองของอันเนี้ยนั่นว่าบางคำถ้าไม่ใช่ฟังร้องมันจะฟังดูแปลกไหม
12: มันก็ต้องมีการแบบเหมือนแบบ
10: บิด
12: โน้ตใช่อยู่แล้วก็คือด้วยความที่เขาไม่ได้รู้ภาษาไทยใช่ไหมคะบางทีเวลาอัดอ่ะเขาต้องการแบบคำนี้เป็นลมคำนี้ร้องเต็มคำนี้แบบร้องแบบ
10: ยากอ่ะ
12: คือมันเป็นคำต่อคำเลยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นคำเดียวกันน่ะพี่มันแบ่งไม่ได้เพราะมันเป็นคำเดียวเลยคำภาษาไทยอ่ะบางคำมันแบบมีหลายพยางค์ไงแต่เขาร้องพยางค์ต่อพยางค์
10: สมมติคำว่าพยายามอย่างเงี้ยมันจะแบ่งยังไง
12: มันก็ต้องแบบพะก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเบาๆแบบเยียมสมมตินะแต่ว่าพอมาจริงๆเขาบอกเอ้ยเนี้ยมันต้องขอติดกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบใช้เวลาในการที่เราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น voice design มากกว่าว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอะไร
10: งานละเอียดอะ
12: งานละเอียดมาก
10: อีก2เพลงล่ะเราจะได้ฟังเมื่อไหร่คะแล้วมันเป็นแนวไหนอะพอจะสปอยได้ไหม
12: จริงๆหลักๆอะมันก็ยังเป็น pop base pop เนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมในแต่ละเพลงด้วยกันแต่ว่าเพลงที่2เพลงต่อไปที่จะปล่อยใหม่กว่าใหม่คือใหม่เลยสำหรับฟังเพราะไม่เคยร้องแบบนี้มาก่อนเลย
10: ใหม่กว่านี้เหรอ
12: ใหม่กว่านี้ใหม่แบบให้ร้องนี้จริงเหรอ
10: แล้วมีฟีดไหม
12: ไม่มีเพลงที่สองไม่มีอ
10: ่
12: ะ
10: แต่ว่าไม่มีเพลงช้าเลย3เพลง
12: เพลงสุดท้ายจะเรียกว่าช้าก็ได้ก็คือช้าสุดแล้วกันเพลงสุดท้าย
10: อ๋อในปีนี้เราได้ฟังทั้งหมด3เพลงไหมคะ
12: เป็นความตั้งใจ ที่ควรที่จะได้ฟังทั้งหมด3เพลงค่ะใช่
10: เออไม่ปล่อยให้รออีก2ปีอะไรอย่างเง
12: ี้
10: ยเน
12: า
10: ะ
12: ไม่มันต้องควรที่จะปล่อยแล้วแหละ3เพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพลงสุดท้ายน่าจะมีพี่ศิลปินร่วมงานด้วยค
10: ่
12: ะ
10: ไทยไหมหรือเกาหลีย
12: ังบอกไม่ได้แต่ว่ามีศิลปินอื่นร่วมงาน
10: ผู้ชายหรือผู้หญิงเดี่ยวหรือวงรอ
12: ค
10: ่
12: ะ
10: เออ
12: ถามเก่งนะเนี่ยทายไม่หลุดเลยล่ะ
10: คืออยากจะรู้ไงเฮ้ยแต่จริงมีคุณฟังอ่ะเขาส่งข้อความมาตอนแนนจัดเพลงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเพลงนี้เขาแบบติดหูมากแบบมันเอียร์เวิร์มอะไรเงี้ย
12: ขอบคุณค่ะค่ะยกเครดิตให้ทั้งทีมค่ะ
10: เดี๋ยวให้ฟังฝากเพลงนี้หน่อยค่ะหยุดน่ารักสักพักเถอะ
12: ค่ะก็ขอฝากเพลงใหม่ของฟ้านะคะที่ไม่ได้ออกซิงเกิลมานานถึง2ปีนะคะ ชื่อเพลงหยุดน่ารักสักพักเถอะ Euphoria ค่ะตอนนี้ก็ปล่อย MV เรียบร้อยแล้วก็ดูได้ทางช่องทางของ Spicy Dish นะคะแล้วก็ขอกันเข้ามาที่ EFM เยอะๆด้วยนะคะ
10: ค่ะขอฟังสักท่อนได้ไหม
12: ได
10: ้มาหยุดน่ารักสักพักเถอะฟังแล้วก็จินวุกบัสค่ะ
12: ได้ค่ะเพลงนี้สูง

0: ยสูงจริง
1: สูงค่ะเพลงนี้ก็จะเสียงสูงแต่ดนตรีก็จะช่วยให้เราแบบว่าร้องได้แน่นขึ้น
0: มันก็ได้เกาะไปด้วยกันเนาะถ้างั้นเดี๋ยวฟังเวอร์ชั่นเต็มๆเลยดีกว่านะคะหยุดน่ารักสักพักเหอะจากฟังแล้วก็ฟีเจอริ่งจินวุกบัสค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: สวัสดีค่ะฟางค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
9: ฮะอินอะไรนะ

0: บิกครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
1: ินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปส.ร่วมกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขายบินแวตปลอมความเสียหายกว่า360ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ปอส.ร่วมกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขายบินแวตปลอมพบทุนจดทะเบียน400ล้านบาทสร้างความน่าเชื่อถือก่อนออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายจริงความเสียหายกว่า360ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
5: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกดบินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติระดมกำลัง100นายเข้าตรวจค้น10จุดใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ3รายโดยเครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือวัดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริงสร้างความเสียหายต่อภาษีของรัฐกว่า360ล้านบาทจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายมีการใช้ตัวแทนขายติดต่อกลุ่มลูกค้าผ่านกลุ่มปิดในแอปพลิเคชันเมื่อมีการตกลงมูลค่าใบกำกับภาษีลูกค้าจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าก่อนจะส่งใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์เพื่ออำพรางตัวตนขณะที่บริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนสูงถึง400ล้านบาทและแจ้งรายได้ปีละ3ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดของกลางกว่า200รายการทั้งใบกำกับภาษีเอกสารบัญชีสมุดบัญชีธนาคารตราประทับบริษัทคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นมีผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพโดยตำรวจระบุว่าการออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีรับปรับ 2,000 ถึง 200,000 บาทพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: กรมเจ้าท่าชวนประชาชนชมการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
6: กรมเจ้าท่าแจ้งข้อมูลการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายข้าวปกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเสียรอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคม2569ครั้งที่1วันที่17สิงหาคมครั้งที่2วันที่20สิงหาคมและครั้งที่3ในวันที่27สิงหาคมโดยประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสง่างามและสมเกียรติได้ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณป่าฝังชั้นบนรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่เกิดเหตุดินถล่มในเมืองกอเจจังหวัดขยองสั่งใต้ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้หลังมีฝนตกหนักโดยดินถล่มได้ถล่มใส่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งส่งผลให้บริเวณชั้นแรกของอพาร์ตเมนต์ถูกดินทับถล่มเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวโดยเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือออกมาได้3รายและพบผู้เสียชีวิต1ราย
7: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ว
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะสวัสดีตะกวงนะคะ
2: สวัสด
1: ี
2: ครับ
1: สวัสดีผู้ฟังชาว EFM ค่ะแล้วก็สวัสดีวันนี้วันกลางเดือนอย่างแท้จริงสำหรับเดือนสิงหาคมซึ่งเข้าสู่เดือนที่8ครึ่งเดือนหลังแล้วนะ
2: ครับ
1: เร็วไหม
2: เร็ว
1: ผ่านไป7เดือนครึ่งคุณว่าเร็วไหม
2: เร็วมาก
1: มันเป็น7เดือนครึ่งที่สำหรับบางคนคืออาจจะได้รู้ว่าชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปในทางไหนบางคนเพิ่งถูกลอตเตอรี่เมื่อวานนี้เองก็รู้แล้วว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางไหน อยากได้ลิ้มรสในการที่ชีวิตเปลี่ยนไปทางเป็นเศรษฐีจังเลยพี่กวง
2: ครับ
1: ใช่ป่ะ
2: ใช่
1: คือเราชีวิตอยู่มาเป็นคนทำงานตั้งแต่อายุ14
2: อ่
1: ะ14เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย14 15อย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็ทำงานเต็มตัวตอนเรียนจบสัก19 20อะไรอย่างงี้นะยังไม่เคยลิ้มรสอยู่ๆก็ได้เป็นเศรษฐีอะเมื่อวานนี้มีคนเป็นเศรษฐีเท่าไหร่ดีกว่า
2: ใช่ๆ
1: เมื่อวานมีคนถูกไปแบบรางวัลที่1ไม่รู้กี่ใบอะก็ยินดีด้วยนะคะบางทีแข่งบุญแข่งวาสนานี่มันแข่งกันยากนะ
2: จริงฮะ
1: คนบางคนไม่ได้อยากซื้อเลขนี้นะแต่แม่ค้าก็ยัดให้ยัดให้แบบจะเอาเลขอื่นคนดูมันจะถูกอะเอาว่าไม่ได้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่แน่นอนค่ะคุ้นชินกับการเป็นคนทำงานก็กลับมาที่เดิม
2: ใช
1: ่หยุดขายฝันตัวเองงั้นแป๊บนึง
2: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวไปขายฝันใหม
2: ่15วันรอฝันใหม
1: ่เดี๋ยวรอฝันใหม่แป๊บนึงทางเราก็จะทำการฝันด้วยแต่ประเด็นเวลาเราฝันเนี่ยมันออกมาแค่3เลขไงแต่ถ้าเราจะได้รางวัลที่1มันต้องประกอบไปด้วย6เลขใช่ป่ะ
2: ฝันแบบมีกันบ้าน
1: โคตรยากกันบ้านชีวิตจริงที่ว่าทำแบบว่าซื่อๆทำ1ไป2ยังทำไม่ได้เลยจะตีหวยให้ถูกนี่ยากจริงๆนะคะพูดชื่อเพลงยังง่ายกว่าเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับนาฬิกาทรายนะคะต่อกันที่ได้พบเธอค่ะผู้ครองหัวใจนะคะตามด้วยหยุดเหงาไปด้วยกันรักจริงจังและปิดท้ายที่กันและกันเพลงจากเธอกับฉันกับฉันนะคะที่น้องส้มร้องกับบิวกินพูดถึงหนังว่าเธอกับฉันกับฉันมันก็คือหนังเชื่อว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีจำนวนไม่น้อยไปดูหนังในโรง
2: ใช่
1: เพราะมีหลายเรื่องที่น่าดู
2: โอ้โหน่าดูเยอะมาก
1: แบมแบม
2: ใ
1: ช่ไหมหนังผี
2: ใช่
1: ตอนนี้ทำอะไรได้เป็นดับสามนะ
2: ใช่ใช
1: ่แล้วมีอะไรโอดิซี่ยังไม่ออก
2: ใช่สไปเดอร์แมนอีก
1: โอ้สุดจะเฟี้ยว
2: ผมไปดูนี่มามารยาริสยา
1: เดอะมิสิคัล
2: เมืองมารยาเดอะมิวสิคัล
1: เดอะมิสิคัลเดอะมิสิคัลดูน้องแพทย์และอแมนด้าน่ะ
2: อแมนด้าอื้อห
1: ือสวยด้วย
2: สวยด้วย
1: แล้วเพลงไงเพลง
2: เฟียสด้วยร้องเพลงดีด้วย
1: เฟียวเลยใช่ป่ะ
2: ใช่
1: แล้วเจอน้องแพทที่แบบสั่งตรงมาจากอเมริกา
2: อันนั้นเขามาโดยตรงอยู่แล้ว
1: โอ้โหอันนั้นสายตึงเลย
2: มิวสิคัลโดยตรง
1: ไม่ถึงเสียงเขาก็แบบสายตึงเลยนะตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาคือคนที่เราเคยประทับใจรุ่นอ้อมนะคุณผู้ฟัง
2: ค
1: ุณผู้ฟังเนี่ยไม่ทันแน่ๆแต่บางคนก็ทันเนี่ยมาแอปที่โฆษณาโค้กจำได้ป่ะ
2: ใช่เป็นเด็กน้อย
1: แล้วแบบหัวร้องแบบหัวอย่างเงี้ยเขาตึงมากอ่ะ
2: ใช่
1: ครับใช่ไหมคะน้องแพทนี่เราก็เห็นมาแต่เล็กแต่น้อยอยู่เหมือนกันนะก็เรียกได้ว่ามีเจมมาม
2: ีเจมมาด้วยใช่แล้วก็มีคุณยายาหญิงด้วย
1: น้องหญิงนี่ก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง
2: ไม่ผิดหวังจริง
1: ๆแล้วก็แบ่งล่างไปเชียร์แฟนไฮล็อกเนาะ
2: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่พี่เป้นะ
2: ไม่ใช่
1: พี่ตุนพี่ตุนอันนี้พี่ตุนไฮล็อกนะคะไม่ใช่พี่เป้ไฮล็อกนะคะก็เรียกได้ว่ารวมตัวตึงกันไว้บนเรื่องนี้พี่ควงดูอ่ะงั้นพูดกันสั้นๆคอนเซปต์เลยคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาอย่างพี่กวงไปดูมหรสพก็คือละครเวทีเป็นหนึ่งในมหรสพบางคนอาจจะไปดูคอนเสิร์ตก็ได้
2: ใช่ครับ
1: บางคนดูอยู่ที่บ้านก็ได้ซีรีส
2: ์
1: บางคนเหมือนอ้อมนั่งไล่อ่านหนังสือ ก็ได้หรือดูซีรีส์ก็ได้ดูละครแล้วย้อนดูตัวในความหมายนี้มันคือการที่เราดูพฤติกรรมความดีหรือความชั่วของตัวละครในละครและเอามาเปรียบเทียบพิจารณาหรือเตือนสติหรือเอามามองดูตัวเองทำความเข้าใจปรับปรุงแก้ไขพัฒนาความประพฤติของตัวเองให้ดีขึ้น
2: อ
1: ันเนี้ยเอาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราดูแล้วเราเรียนรู้อะไร
2: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ดูจะดูผ่านไปเอาบันเทิงก็ได
2: ้ถูกต้อง
1: แต่จะดูแล้วมีแง่คิดให้มันได้เรียนรู้ประโยชน
2: ์
1: ก็ได้
2: ใช่ครับ
1: เมืองมารยานะไม่ใช่เมืองมายา อันนี้เป็นมารยาถูกไหมถูกป่ะ
2: ถูกครับ
1: เมืองมารยาเดอะมิวสิคัลเนี่ยคุณดูแล้วคุณได้อะไรมา
2: ผมว่าภาคนี้เขาปรับให้มันทันสมัยขึ้นมีการเรื่องการโซเชียลในการวิจารณ์อะไรเงี้ยผมมองว่าการดูสื่อบันเทิงให้เป็นบันเทิงอ่ะคือเดี๋ยวนี้บางคนอินกับ
1: การเสพโซเชียล
2: การเสพว่าอุ้ยคู่นี้ต้องคู่กับคนนี้นะจนแบบว่าเอามาอินจนแบบว่าอินเกินอะที่เขาเรียกอินเกินอะว่าบางทีเราดูบันเทิงให้เป็นบันเทิงจะได้แบบสบายใจไม่ต้องไปเครียดมาก
1: นี่แง่คิดของคุณเหรอ
2: แง่คิดหนึ่ง
1: มันมาจากเรื่องนี้เหรอ
2: มาจากเรื่องนี้
1: คุณไม่ได้มาจากเรื่องตบตีหรืออะไรเลยเหรอ
2: ตบตีไม่ค่อยผมตบตีผมมองว่านั่นก็แค่บันเทิง
1: คุณมองว่าตบตีเนี่ยเป็นพาร์ทของบันเทิงแต่คุณมองว่าในเรื่องนี้มันส่งผลให้เห็นเลยว่าการเสพโซเชียลต้องเสพอย่าง
2: มีสติ
1: มีสติอันนี้จริงๆเลยฮะ
2: ใช่ใช
1: ่ไม่สปอยนะ
2: ไม่สปอยไม่สปอย
1: คุณจะไม่สปอยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวหลังไมค์สปอยอยู่แล้ว
2: ได้ได้
1: ใช่ป่ะของพี่ขวงคือเสพโซเชียลอย่างมีสติ
2: ถูก
1: เพราะว่ามันมีช่วงที่คุณเสพไร้สติไหมมีบ้างไหมที่อิน
2: ม
1: ี
2: บ
1: ้าง
2: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ข่าวมันเร็วมากไง
1: และอารมณ์เยอะวิธีนำเสนอบางทีมันอารมณ์เยอะใช่ไหมบางครั้งที่เราไม่รู้ตัว
2: เราก็บุ๊บไปบ้าง
1: เราก็เผลอเอาอารมณ์กระโดดไปใส่แล้วตัดสินถูกผิดไปก็มีถูกไหมเพราะฉะนั้นของพี่กวงถ้าดูละครแล้วย้อนดูตัวอันนี้คือดูเมืองมารยา The Musical แล้วก็ได้แต่บอกตัวเองว่า
2: ใจเย็นๆ
1: ใจเย็นๆเวลาเสพสื่อดูบันเทิงก็แค่บันเทิงบันเทิงก็คือบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: เขาอยากให้เราเห็นตรงไหนเราเห็นได้แค่ตรงนั้นเราไม่รู้ไปเกินเขาใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: คอนเทนต์มาคืนนี้ใช่ไหม
2: คอนเทนต์ประมาณนี้
1: อ่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดูละครดูบันเทิงดูมหรสพดูอะไรแล้วย้อนออกมาเป็นอะไรได้บ้าง
3: สวัสดีวันจันทร์เปิดเพลงโปรดสักเพลงแล้วเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสนุกจะทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับ
4: วู้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
9: ดีน่า
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
11: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโก้ทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก้
12: 1 2 3 go
13: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
14: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: EFM on tour พร้อม3 4
16: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
17: EFM on tour
18: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
16: อายกอายกยกยก
18: ร ่วมทัวร์โดย SunTook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: EFM DJ Playlist by
20: DJ อ้อมค่ะ

0: ี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือโปร
1: EFM Fandom Live
2: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เล่นเกมไหม
4: ได้
2: ค่ะ
5: เกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดจุดจุดแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
6: ร
5: ัก
6: นะ
2: เ
6: ออ
2: โอเคสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
7: โดโดมันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
2: โดโดโดโดโดโดโดโด
7: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเผยเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานานกว่า50ปีและกองทัพบกเสียใจทหารเหยียบทุ่นระเบิดใกล้ช่องอ่านม้าพร้อมดูแลเต็มที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเผยเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานานกว่า50ปีเตรียมเพิ่มตรวจสุขภาพจิตอบรมการใช้อาวุธส่วนแนวคิดรับซื้อปืนคืนจากประชาชนชี้ต้องกำหนดราคาที่เหมาะสมคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายสิทธิพรอินนิมิตผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืนควรได้รับการแก้ไขให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบันเนื่องจากมีการแก้ไขครั้งสำคัญตั้งแต่ปี2500และปี2517และไม่ได้มีการปรับปรุงเป็นเวลานานกว่า50ปีโดยขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังเร่งร่าง7มาตรการของกรมการปกครองเพื่อประกาศใช้โดยเร็วโดยนายสิทธิพรยังระบุว่ามาตรการใหม่จะเพิ่มความรัดกุมในการออกใบอนุญาตโดยมีแนวคิดให้ผู้ขอครอบครองอาวุธปืนผ่านการตรวจสุขภาพจิตและการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนและคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ขอครอบครองอาวุธปืนลดลงพร้อมยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับนายทะเบียนแต่จะเป็นการเพิ่มความรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ได้รับอนุญาตมีความพร้อมในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องส่วนแนวคิดซื้ออาวุธปืนคืนจากประชาชนนายสิทธิพรระบุว่าไทยมีบริบทแตกต่างกันเพราะมีการซื้อขายและครอบครองปืนมานานและบางกระบอกมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทหากรัฐรับซื้อคืนในราคาต่ำเจ้าของปืนอาจไม่ยอมคืนจึงต้องพิจารณาราคาที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจขณะที่ประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือโดยมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายคัดค้านเรื่องของราคาสำหรับการจำกัดจำนวนปืนที่บุคคลทั่วไปครอบครองขณะนี้กรมการปกครองกำลังพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าควรกำหนดจำนวนเท่าใดโดยจะดูจากเหตุผลและความจำเป็นเป็นหลักนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์ภาคอีสานตามรวบผู้ต้องหาแล้ว20รายอายัดเงินคืนเหยื่อกว่า2ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
8: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ในพื้นที่ภาคอีสานตามจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว20รายหลังพบพฤติกรรมหลอกลงทุนออนไลน์พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีแรกผู้เสียหายชายวัย70ปีชาวขอนแก่นถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์สูญเสียเงินกว่า19ล้านบาทโดยเครือข่ายแบ่งหน้าที่ตั้งแต่รับโอนพักเงินถอนเงินและส่งต่อให้ผู้รับผลประโยชน์ตำรวจออกหมายจับแล้ว19รายตามจับได้15รายพร้อมอายัดเงินคืนได้ 1,284,000 บาทส่วนอีกคดีพบเครือข่ายหลอกลงทุนเงินหมุนและสินค้าเชื่อมโยงถึง48คดีความเสียหายกว่า22ล้านบาทตำรวจเข้าตรวจค้น5จุดใน5จังหวัดภาคอีสานจับผู้ต้องหาได้5รายและอายัดเงินได้กว่า1ล้าน8แสนบาทโดยนำเงิน2ล้าน 188,249 บาทคืนให้กับผู้เสียหาย2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าคว้าเงินคืนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ T-MAC บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีว่าพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์โดยฝ่ายไทยได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ T-MAC ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด
1: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
14: Inspiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
17: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: สี่โมงเย็นกับอีก12นาทีนะคะเมื่อสักครู่นี้อ้อมเปิดวิลเลียมไปนะคะคุณผู้ฟังสำหรับ playlist of the week นะคะแล้วก็มีคนเดินผ่านอ้อมไปแล้วก็แบบอ้าวโถน้องที่น่าจะขึ้นความเสียงความถี่เสียงอยู่คล้ายๆยุงนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพวกปาดหน้าไปปุ๊บอุ้ยถ้าจะแวะเข้ามาสักนิดก็จะขอบคุณมากนุ้ยสบายดีนะคะ
3: สบายดีครับ
2: มีเวลาเสาร์อาทิตย์ได้พักกับใครเขาบ้างไหมครับ
3: ทั้งวันนี้ไม่เคยรู้เลยครับว่าวันไหนคือสวันสวัสดี
2: เพราะว่าพี่อ้อมเห็นว่านิวเพิ่งไปกีฬาสีใช่ไหม
3: อ
2: ๋
3: อใช่ที่ผ่านมามีกีฬาสีของค่าย
2: ใช่ไหมคะมัน2วีคที่แล้วปะ
3: ประมาณนั้นครับ
2: จำวันได้มั้งปะ
3: ต้นเดือนครับแต่ว่าจำไม่ได้ว่าคือวันอะไรครับ
2: คือไปคืออ้อมแบบเขาอีกเขาไปอีกแล้วเขาไปงานนี้อีกแล้วเขาไปงานนี้แล้วเอาเวลาไหนพัก
3: ก็มีบ้างไม่มีบ้างครับ
2: มีบ้าง
3: แต่ช่วงนี้ลุยครับ
2: ช่วงนี้ลุยแล้วสนุกมากไหมครับ
3: สนุกค่ะเมื่อวานก็เพิ่งไปขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับเธอมา
2: ใช่ไหมไปร่วมด้วยใช่ไหม
3: ใช
2: ่และเยมิเนยก็ไป
3: น้องมีวันเจอน้องมีสองแต่เมื่อวานไม่ได้เจอน้องมีนะครับ
2: แต่
3: เห็นว
2: ่
3: าน้องไปดู
2: น้องไปน้องใส่แบบน้องมีผมบ๊อบเอ้ยผมม้า
3: น้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงทุกงานเลยอะผมชอบมาก
2: เออคืออันนั้นเขาก็เปลี่ยนเยอะพร็อพเยอะแต่บางวันก็ไปชุดซ้ำก็มีแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมงานกับทุกคนเหมือนกันนะคะตอนนี้นุ้ยนิวร่วมงานครบทุกคนยังครับตั้งแต่คนธรรมดายันมัสคอตครบหมดยังครับ
3: ครบหรือยังหรอก็ยังนะยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่แบบผมยังอยากจะร่วมงานด้วย
2: ยังมีเยอะอยู่ใช่ไหม
3: ใช่
2: เพราะหนังก็ไปนู่นนี่ก็ไปล่าสุดร้องเพลงกับโบกี้อีกโบกี้ไลออนซึ่งเขาทวีตว่าแบบเขาต้องเลือกคีย์ที่ดีที่สุดให้หนูนิวร้องสบายที่สุดส่วนเขานั้นจะไปเป็นเพื่อนกับยุงเขาก็โอเค
3: จะบอกว่าคีย์นี้ผมก็ไม่ได้ร้องสบายนะครับ เขาก็ไม่สบายเลยแต่แค่เป็นคีย์ที่ผมรู้สึกว่าเสียงผมคีย์นี้แหละเพราะที่สุดแต่ว่าไม่ได้ร้องสบายเลยครับ
2: เขาบอกว่าไม่ได้สบายนะ
3: ไม่ได้สบายครับ
2: แต่เพราะแล้วเราชอบรู้สึกยังไงกับเพลงนี้บ้างครับ
3: ก็อุ้ยชอบมากเป็นหนึ่งเพลงที่ผมเปิดฟังบ่อยมากๆตั้งแต่ยังไม่มาสเตอร์ด้วยซ้ำครับ
2: แล้วคะ
3: คือขอมาฟังก่อนผมแบบพี่โบกี้ก็บอกว่าอุ้ยแต่ว่าเพลงมันยังไม่มาสเตอร์นะหนูเอาไปฟังก่อนคร่าวๆนะผมก็เปิดวัฒนวนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าชอบมากจริง
2: ๆชอบตรงไหน
3: ผมเป็นแฟนเพลงพี่โบกี้แล้วอยู่แล้วแล้วแบบไม่ว่าเขาจะแต่งเพลงยังไงคือผมชอบเมโลดี้เขาชอบอะไรต่างๆชอบลูกเล่นของเขาแล้วเพลงนี้เพลงที่เขาแต่งเองแล้วเขามาลองด้วยอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยยิ่งชอบเลยแล้วยิ่งมีเสียงเราเขาอยู่ในนั้นด้วยคร
2: ับ แฮปปี
3: ้มากครับ
2: นะคะก็เนี่ยแหละค่ะรบกวนน้องบอกว่าผ่านมาก่อนที่จะผ่านกลับเลี้ยวกลับไปตรงนู้นขอแวะคุยสักนิดนึงนะคะยังไงอย่าลืมพักผ่อนนะครับ
3: ครับ
2: แยกเสาร์อาทิตย์ให้ได้เนาะแยกวันพักผ่อนให้ได้บ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวร่างมันแย่มีเวลาพักไหมครับ
3: มี
2: ช่วงนี้ลุย
3: ไม่ค่อยมีเลยครับ
2: แต่รักษาสุขภาพนะครับ
3: ข
2: อบคุณนะคะ
3: น
2: ิวครับสวัสดีครับ
3: น
2: ่ารัก
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้มีโอกาสคุยกับน้องนุ่นนิวนิดนึง เดินผ่านมาแถวนี้ก็แวบจกตัวมาสักหน่อยหนึ่งน้องมาโปรโมทเพลงคาตาไปด้วยนะคะก็เลยพูดถึงเรื่องของการพักผ่อนนู่นนี่นั่นกันไปนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังและแน่นอนนะคะว่าต้องบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวก็มีคนมาแชร์นั่นนี่เอาไว้นิดหน่อยเดี๋ยวเรามีโอกาสจะคุยกันอีกสักนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ขอถามเรื่องนี้ก่อนรู้หรือไม่ ถ้าคุณเป็นคนที่เลี้ยงแมวซึ่งทางเราก็อาศัยแมวเนี่ยแหละเยียวยาหัวใจในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันที่เราเหนื่อยๆเหมือนกันไม่ได้เลี้ยงเองแต่เลี้ยงตามหน้าจอกับคุณผู้ฟังและคุณรู้หรือเปล่าว่าปกติพฤติกรรมของน้องแมวในแต่ละวันเขามักจะดื่มน้ำน้อยทำให้น้องแมวเนี่ยจะได้รับปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆในแมวได้เห็นไหมสิ่งมีชีวิตต้องการน้ำกับคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะเจ้าของเองก็จะต้องหาวิธีที่จะช่วยกระตุ้นให้น้องแมวกินน้ำให้เพียงพอเหมือนคนยังต้องกินให้พอน้องก็ต้องกินน้ำให้พอถามว่าน้องกินน้ำจากทางไหนได้บ้างธาตุทั้งหลายก็จะไปหาอะไรน้ำพุแมวมาให้ไงบางคนก็จะวางชามในหลายๆจุดในบ้านทั้งนี้ค่ะเราเลยขอแนะนำตัวช่วยดีๆถ้าอยากให้เอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนกับบิลกินต้องนี่เลยอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์นอกจากเพิ่มปริมาณน้ำให้กับน้องแมวแล้วยังหอมอร่อยถูกใจน้องแมวนะคะอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์เนี่ยทำมาจากเนื้อปลาเกรดพรีเมียมเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำมีสูตรหลากหลายกับความอร่อยที่ไม่ซ้ำนะคะตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยและทุกสายพันธุ์เพื่อให้น้องแมวมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและอยู่กับเราไปได้นานๆอาหารแมวมีโอดีไลท์หาซื้อได้ง่ายหลากหลายช่องทางทั้งร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop Online และร้านค้าทางการใน Shopee Lazada และ TikTok แล้วมาเลือกเอาใจแมวเหมือนบิลกินด้วยหันเปียกแมวมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอไปด้วยกันนะคะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก27นาทีฟ้าที่อื่นๆแน่นอนกับคุณผู้ฟังเพราะเราอยู่กันที่หน้าฝน
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และถ้าฝนตกแล้วฟ้าร้องสักนิดหนึ่งแล้วฟังเรื่องหวือๆแบบนี้สักหน่อยแนะนำทุกวันอังคารค่ะคุณผู้ฟัง2ทุ่มถึง4ทุ่มแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ฉันไม่ได้จะฟังเฉพาะแค่วันอังคารฉันจะฟังตอนไหนก็ได้เชิญตามสบายมีหลากหลาย EP มีคนมาเล่าเรื่องเยอะเรา X กับคนเยอะมากพรุ่งนี้เรา X กับน้ำหวานและเจนะคะอีก1ผู้ชนะแคมเปญอังคารคลุมโปง Horror Story กับเขาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามกันนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราปันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมเก็บเงินวันละนิดวันละหน่อยสร้างความมั่นคงในอนาคตเพื่อตัวเราเองนะครับ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์ City still so get low all right okay
1: through the city queen yeah all right okay Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คืนนี้นะคะต้องเจอกันกับเจ้าของร้านอาหารจะเป็นร้านอะไรที่มาแนะนำพวกเราไม่ได้แนะนำการกินนะคะแนะนำการทำร้านกับคุณผู้ฟังเพราะเราคือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรคืนนี้เราจะเจอไปด้วยกันเอาจริงๆอีกอาชีพหนึ่งที่อ้อมอยากเจอคืออะไรรู้ป่ะไอ้พวกเจ้าจิ๋วทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในเยซังลูน่าอยู่ในเยเนยเนี่ยคือมาเถอะคือมาไม่ต้องให้เห็นข้างในแต่อยากจะรู้ว่าการเติบโตมาได้แบบเนี้ยทำได้ยังไงเฮ้ยเนี่ยเนี่ยอยากคุยแล้วเนี่ยคือยอมมาเป็นดีเจในวันใต้โต๊ะทำงานเลยขอสัมภาษณ์หน่อยเถอะไม่ว่าจะเป็นนะน่ารักทุกตัวนะเยซังก็มานะเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยฉันจะไม่ได้เจอเยซังไม่ได้เจอลูน่าไม่ได้เจอเพิ่มปูนฉันจะเศร้านะคะแต่คุณผู้ฟังยังคงติดตามได้สำหรับใต้โต๊ะทำงานหลากหลายอาชีพเห็นไหมใครจะนึกว่าวันหนึ่งอาชีพที่สำคัญซึ่งเคยสำคัญอยู่แล้วด้วยนะแล้ววันนี้มาอยู่แนวหน้าเบียดพี่ๆเบียดอุ่นยายเบียดพี่ป้านะอามามอบความรักให้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่โดดเด่นสำหรับน้องๆหนูๆมาสคอตทั้งหลายนะคะคุณผู้ฟังวันไหนถ้าเขามาเรามาติดตามกันนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนที่อยู่ข้างในเขาคิดอะไรเขาเป็นยังไงเขาต้องมีดิเรกชันอะไรแบบไหนแล้วเรามาคุยกันได้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: และอาจจะมีการสัมภาษณ์นะคะคุณผู้ฟังแล้วดิฉันก็รู้แล้วว่าดิฉันจะอดคุยกับลูน่าโพกสังเพิ่มพูนพอดิฉันลาพอดี
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทิวโฟไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: างเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
6: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่า ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
7: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ
9: EFM New Release
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: รักที่พอดีนะคะเฟลโลกับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนในระหว่างที่อ้อมพูดกับคุณผู้ฟังสิ่งที่อ้อมคุยกันหลังไมค์กับอ้านคืออะไรอ่านมาดูแมวนี่มาท่านั่งของนางนะเยอะสิ่งอะไรแบบเนี้ยเราก็เรียนรู้จากแบบนี้หรืออ้อมบอกคุณผู้ฟังว่าเราคุยกันว่าวันนี้คือดูละครแล้วย้อนดูตัวดูมหรสพดูอะไรก็ได้อีเวนดูคลิปอ่ะแล้วก็ย้อนดูก็ได้คุณผู้ฟังอย่าประมาทอย่าใช้ชีวิตแบบแพนด้าการเรียนรู้ชีวิตคือเราอย่าใช้ชีวิตแบบแพนด้าตกจากกิ่งไม้ไม่ตายตกแล้วเดินได้ถึงแต่เราไม่ได้เหมือนเขาคุณผู้ฟังเราอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทแค่นั้นเองดูคลิปแพนด้าไม่มีอะไรมากไปกว่าสูญพันธุ์เพราะอะไรก่อนผสมพันธุ์ยากไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ใช้ชีวิตไม่คิดเนี่ยตายง่ายนะลูก

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: โดยเมฆหมอกบนบังนภา
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: พร้อม3 4
1: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
2: EFM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
1: อยกอยกยกยก
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cone For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิ้ลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิ้ล
9: ซูเปอร์หน้าใสหรือรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: คิดถึงยัง
6: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
11: ้คิดถึงยัง
10: บอกก็ได้คิดถึง
11: โอ้ยไม่ได้ถาม
6: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
11: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
12: ฮะ
11: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
13: เพิ่มที่เพื่อลดความร้อยเพื่อคุณ
9: ซูเปอร์หน้าใสหรือรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: จ่าสิบเอกชนรงค์วงชนะเหยียดทุ่นระเบิดขาขาดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้พื้นที่เสี่ยงช่องอานม้าอุบลราชธานีทีมกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลกองทัพบกเสียใจทหารเหยียบทุ่นระเบิดพร้อมดูแลเต็มที่ชี้จุดเกิดเหตุกัมพูชาเคยล้ำเข้ามาตั้งฐานแต่ถูกผลักดันออกย้ำเป็นพื้นที่อันตรายโฆษกกลาโหมยันสหรัฐคอนเฟิร์มไม่ยื่นเงื่อนไขความมั่นคงแลกลดภาษีแจงพิษเฮกเซตเยือนไทยลงนามข้อตกลงวิสัยทัศน์ร่วมเสริมสัมพันธ์รับมีหารือเรื่องโดรนแต่ไม่ถึงขั้นตั้งโรงงานพลเรือตีสุรสันต์ขอไม่ออกความเห็นกัมพูชาสัญญาขนคนกลับบ้านหนองจานเป็นการเมืองภายในย้ำต้องใช้กลไกทวิภาคีเจรจาแม้บรรยากาศไม่เอื้อรับมีการประท้วงโดรนบินก่อกวนชายแดนไทยมองเป็นสิทธิ์สหรัฐกัมพูชาร่วมซ้อมอังกอร์เซนตินอล พ.แจ้งเตือน39จังหวัดเหนืออีสานกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยปปช.ตั้งกองปราบร่วมสางคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปราบปรามทั้งขบวนการในหน้าผู้อยู่เบื้องหลังนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงพอร์ตสมิธนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียมุ่งเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศและเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงอนุทินตอบไม่ชัดเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือไม่ยันต้องทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ต้องไม่ใช่รัฐสวัสดิการประชานิยมรัฐบาลโชว์ผลงานล้างบางภัยออนไลน์สกัดบัญชีม้าคริปโตแล้ว 62,516 บัญชีเตือนประชาชนอย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำรัฐบาลยืนยันระบบเฝ้าระวังสึนามิไทยอย่างพร้อมทำงานปปช.ติดตามสถานการณ์ผ่าน GPS ยืนยัน SOP รัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนขอให้ประชาชนคลายกังวลรัฐบาลเตือนทันตแพทย์จ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรมว.ทส.สั่งระดมกำลังภาคพื้นดินอากาศยานคุมไฟป่าพลุควนเคร่งพร้อมส่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เฝ้าระวัง PM 2.5 หลังควันปกคลุมบางพื้นที่เตือนประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและดูแลสุขภาพเปิดรับสมัครนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีวันแรกเงียบเหงาอย่างไร้เงาผู้ลงสมัครรวมถึงบรรดากองเชียร์หรือผู้ติดตามคาดเอกสารไม่ครบและดูท่าทีของพรรคในสังกัดสนับสนุนหรือไม่เครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECสถานการณ์ไฟป่าคลุกควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชคลี่คลายกระทบพื้นที่ป่าเสียหาย500ไร่กลิ่นควันยังคลุ้งเจ้าหน้าที่เร่งคุมแนวดำไม่ให้ปะทุซ้ำปิดเรียน2โรงเรียนอีก1วันผบ.ทร.เปิดฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินปี2569
12: ยิ้มให้กันวลนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: หลังกองและพแอนรถสุด
14: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
17: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
18: ้ EFM DJ Playlist by
19: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณจะชอบผมไหมนะคะสำหรับเมืองซิรีเบคอนนะคะกับนังกอนแล้วมาต่อกันที่คัปเตอร์ใช่ไหมกลิ่นฝนต้น First One แล้วก็เริ่มต้นกับคาตานูนิวกับโบกี้ไลออนนะคะซึ่งโบกี้ไลออนจะเป็นหนึ่งในพี่ๆที่จะไปเจอกับน้องๆเราจะไปออนทัวร์ด้วยกันรุ่นพี่นะคะก็ต้องแน่นอนล่ะพร้อมร้องเพราะฉะนั้นรุ่นน้องก็เตรียมพร้อมโยกไปกับพวกเรานะคะ3ที่3สถาบันที่เราจะไปเจอกันในเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันนิดนึงกันละกันนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะคะส่วนวันนี้ที่เราคุยกันบางคนบอกว่าไม่ได้ขอเพลงมานานก็เลยอยากฟัง Polycat อ้อมเปิดให้ไปเรียบร้อยแล้วกับคำถามที่อ้อมถามทิ้งไว้ด้วยว่า AM การที่ดูละครดูหนังอ่านหนังสือแล้วย้อนดูตัวคุณผู้ฟังเอากลับอะไรมาคิดได้บ้างหรือบันสอนอะไรให้เราเรียนรู้ได้บ้างจากสิ่งที่เราดูบางคนก็บอกว่าดูซีรีส์จบไปแล้วไอ้เรื่องรักติดหนึบไม่ใช่อะไรนะที่อะไรนะสติ๊กกี้อะไรนั้นใช่ปะใช่ป่ะคุณผู้ฟังก็ไม่แน่ใจใช่เรื่องนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าสิ่งที่ได้คือครอบครัวสำคัญมากนะคะถ้าบ้านเราแข็งแรงมันจะทำให้เราผ่านไปได้ทุกอย่างจริงๆในขณะที่บางคนก็ดูชินจังกับลูกแล้วก็ได้สิ่งบางเรื่องนะคะเอาไว้แบบเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเอาไว้สอนลูกเหรอจริงๆมันน่าสนใจมากนะคะว่าข้อคิดในการเลี้ยงลูกวันที่เขาซนๆเนี่ยชินจังบอกอะไรคือจริงคุณผู้ฟังเราบอกไม่ได้หรอกว่าเรื่องนั้นจะให้คุณค่าได้ดีกว่าเรื่องนี้เรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่มุมมองจริงๆบางคนดูข่าวนั่นนี่ก็เอามาย้อนดูตัวได้เหมือนกันว่าเฮ้ยการพูดหรือการโลภมากบางอย่างมันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยคือมันแล้วแต่จริงๆว่าเราเรียนรู้อะไรสมมติอย่างอ้อมอ่านนิยายมาล่าสุดอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้มาก็คือมันย้อนกลับมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะหลายๆครั้งเวลาที่เราจะพูดอะไรอ่ะถ้าเรารู้ว่าคนอีกคนนึงเขาอาจจะไม่ชอบหรือสิ่งที่เราพูดอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นแค่เราอยากพูดออกไปและเราอ่ะไม่รู้ตัวไปเผลอผลักภาระให้กับคนที่เรากำลังจะพูดด้วยอ่ะต้องมานั่งจัดการตัวเองด้วยคำว่าอย่าโกรธเรานะหรืออ่ะเราพูดเล่นๆแค่นี้ทำไมโกรธก็เราเป็นคนตรงๆอย่าผลักภาระให้คนฟังเพราะหลายครั้งสิ่งที่คุณพูดนั้นมันกำลังทำร้ายใจคนอื่นโดยความมักง่ายของคุณที่ใช้คำอื่นไปแล้วว่าอย่าโกรธเรานะเราเป็นคนตรงๆคนตรงไม่ได้แปลว่าพูดไม่รู้จักเวลาๆนะคะถ้าเขาไม่ได้ถามหรือผลักภาระว่าฉันอยากพูดสิ่งนี้เพราะฉันอึดอัดแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกนอกจากความอึดอัดของฉันเนี่ยอันนี้อ้อมได้มาจากนิยายเกี่ยวกับเรื่องของขนม เรื่องของการขายขนมเรื่องของสังคมในร้านที่เกิดขึ้นจากร้านขนมว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแล้วมันมีคนพูดเอาจริงนะคุณผู้ฟังแล้วบางครั้งเราไม่ได้แค่เป็นของตัวละครนั้นเราเอากลับมาคิดก็ดีนะมันก็สนุกดีหลายๆครั้งก็ถึงบอกว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวมันได้จริงๆนะคะก็ลองดูค่ะนอกจากความบันเทิงนอกจากความเพลิดเพลินแล้วเราได้อะไรกันด้วยถ้าคุณจะแชร์อ้อมมาได้นะคะยังทันไหมอ่ะสำหรับชินจังว่าได้อะไรกับการสอนลูกนะคะส่วนอ้อมจะแชร์สิ่งนี้กับคุณผู้ฟังก่อนที่มันจะหมดเดือนไหมซึ่งรู้สึกว่าเขาขยายเวลาให้แล้วนะอ้อมจำได้ว่าอ้อมเคยบอกคุณผู้ฟังเรื่องของการออมง่ายๆนะคะที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ที่มี 10,000 บาทคุณก็เริ่มออมได้กับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะสำหรับเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมค่ะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคมนี้ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรมานะ02-665-8373เริ่มโทรได้ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มกับ3 DJ Full Team ของเราพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปป่าคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปป่าคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม
5: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำสำเร็จเพราะทุกก้าวเล็กๆคือความพยายามที่มีค่าเธอเก่งมากแล้วจริงๆนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
10: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6:00 นถึง 8:00 นกับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
11: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้าย
1: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะ
2: ไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยHoney

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์ EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาทั้ง10ลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าแม่ทำไมไอ้เพลงที่มันเกี่ยวกับหวยมันดันขึ้นมากำลังอารมณ์ดีๆกับนุ่นนิวอยู่เลยคุณผู้ฟังคะอารมณ์ดีมันก็จบไปแล้วจริงๆอารมณ์เสียที่เราซื้อเลขผิดมันก็จบไปแล้วอันนี้ก็เป็นมหรสพแบบหนึ่งความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่สอนให้เรารู้ว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแค่นั้นแหละเราต้องเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังเราไม่ได้หัวเราะเยาะกันเพราะเราต่างก็เป็นคนที่คาดหวังอยากจะลิ้มรสการเป็นเศรษฐีในชั่วขณะจิตพริบตาเดียวเหมือนกันใครได้ก่อนคนนั้นก็บอกด้วยนะคะว่าประสบการณ์ของมันเป็นยังไงทั้งเราก็อยากเรียนรู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เรียนรู้กับการทำงานกันไปทุกวันก่อนทำงานแล้วก็กลับบ้านในช่วงหน้าฝนเลยขอบคุณสำหรับการอัปเดตนะคะที่บอกว่าบางบอนเนี่ยยังครึ้มเลยกรุงเทพหลายจุดก็คลึ้มอยู่นะคะจตุจักรบอกว่าตกนะคะในขณะที่สุขุมวิทตรงอโศกมนตรีตรงนี้ดูเหมือนฟ้ามืดเมื่อกี้ฟ้าร้องเหมือนคนเลื่อนโต๊ะอะค่ะคุณผู้ฟังแบบครืดแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ไม่อยากท้าทายแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้รถจะติดหรือเปล่าในขณะที่เชียงใหม่บอกว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสเหมาะกับการตากผ้าเหลือเกินนะคะยินดีด้วยนะคะคุณมีความสุขกับอะไรก็มีเถอะเอาจริงดูละครแล้วมีความสุขดูหนังแล้วมีความสุขต่อให้คุณนอนมองเพดานสัก5นาที10นาทีแล้วทิ้งตัวเพราะมันเหนื่อยกลับบ้านไปแล้วมีความสุขก็เอาค่ะเพียงแต่ขอให้คุณอยู่ในสภาพอากาศที่ดีถ้าหนาวก็ห่มผ้าเนาะถ้าร้อนก็เอาให้มันพอสบายอย่าให้พัดลมเจาะหน้าตอนนี้เหมือนโควิดกับไข้หวัดมันจะกลับมาดูแลตัวเองสักนิดนึงไปไหนมาไหนถ้าไม่แน่ใจยังใส่แมสได้นะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดค่ะเดินทางกลับบ้านขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ
8: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินทร์นุนิวชวริ

0: มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 4

0: 1อาทิตย์ชั่วโมงนี้นะครับมากับ High Scramble เลยเพลงแต่ดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่แล้วนะครับแน่นอนนี่คือซิงเกิลจาก Bogey Lion กับนาฬิกาทรายนะครับที่ล่าสุดปล่อยมาประมาณเดือนนิดๆเองนะครับแต่ว่ายอดวิวพุ่งแรงมากเลยอ่ะ24ล้านวิวแล้วด้วยนะครับจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยพุ่งขึ้นมา10ขั้นเลยนะจากอันดับที่14วีคเนี้ยกระโดดมา10ขั้นมาจบที่อันดับที่4เรียบร้อยแล้วนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
0: DJ Soulsafe ครับ

ข้ากับบรรยากาศฟีลลิ่งช่วงนี้มากนะครับหลายที่ก็เริ่มฝนตกแล้วมีส่งข้อความมาด้วยว่าครึ้มๆบางที่ก็หยุดตกไปแล้วด้วยนะครับก็เลยมีรีเควสต์เพลงจากบริสแลมมาฝากกันกับเสียดายส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะครับสวัสดีเย็นวันจันทร์กันด้วยดีเจเพริสอยู่กับดีเจโซเซฟนะครับดูแลกันช่วงเลิกงานแบบนี้ระหว่างที่เดินทางกลับบ้านอยากได้เพลงไหนมาฟูใจกันหน่อยก็ส่งมารีเควสต์กันได้นะครับที่2ช่องทางเรา02-665-8373แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนเพลย์ลิสต์นี้ด้วยงานนี้กัน We Will It นะครับกับข้ามเวลาคุณผู้ฟังอยากได้เพลงไหนรีเควสต์มาบอกกันได้นะ

็นข้อความบอกว่าบางทีก็อยากให้ชีวิตมันอันดูได้จริงเนาะตามชื่อเพลงเลยเออเราจะรู้สึกว่ามันแก้ไขได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยหยิบเอางานจากพี่ป๊อปปองกูลนะครับ X กับ Wonder Fame มาฝากกันกับอันดูคูฟังแล้วก็ช่วงเย็นนี้นะครับมาเติมความสุขให้กับน้องแมวน้องเหมียวที่บ้านเราหน่อยนะครับด้วยอาหารเม็ดเนโกะชนิดเปียกคูฟังซึ่งเขาบอกเลยว่าโอ้โหพรีเมียมมากทำจากทูน่าแท้นะครับไม่เติมเกลือพร้อมทั้งมีโอเมก้า3นะครับช่วยบำรุงผิวหนังแล้วก็เส้นขนด้วยมีพรีไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้เสริมวิตามิน E แล้วก็พอรีนเข้าไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าเหมียวเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีนะครับตอนนี้เขามีหลากหลายสูตรมากเลยเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยมากๆนะครับอาหารแมวเนโกะเนี่ยอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะเลยแล้วก็ยังมีนะครับอาหารเม็ดเนโกะฮอริสติกแอนด์เกรนฟรีนะครับวัตถุดิบหลักๆเนี่ยทำจากเนื้อสัตว์แบบแท้ๆ 100% เลยแล้วก็เป็นเกรนฟรีด้วยเหมาะสำหรับแมวที่แพ้ง่ายนะครับมีสูตรอะไรบ้างสูตรคอมพีทแอนด์บาลานซ์นะครับคุณค่าอาหารครบถ้วนแล้วก็สมดุลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า AAFCO ด้วยเสริมด้วยซินไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะครับพร้อมทั้งออร์แกนิกมินเนอรัลส์นะครับที่ดูดซึมได้ง่ายช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเจ้าแมวเราด้วยนะครับอาหารเม็ดเนโกะนะครับฮอริสติกแอนด์เกรนฟรีเนี่ยดูแลครบทุกระบบเลยเพื่อให้สุขภาพที่ดียาวนานของน้องเหมียวเรา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
7: ฮะอินอะไรนะ
6: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
8: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
9: กินน้องสปูน
10: Is that good
11: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวัน
12: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: แล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าสวัสดีวันจันทร์ชวนเพื่อนหรือคนรักออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เราเก่งขึ้นแน่นอน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: เป็นหนึ่งงานเพลงใหม่ที่จริงๆเนี่ยสะดุดตาผมตั้งแต่ชื่อเพลงเลยหูฟังนี่คือซิงเกิลใหม่จากพี่เป้ MVL นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าน้ำเปล่าหูฟังที่ไอเดียเริ่มต้นเนี่ยมาจากแก๊งคนนอนดึกของพี่เป้นั่นเองที่อยากจะให้พี่เป้เนี่ยได้เปรียบเปรยความรักก็เหมือนน้ำเปล่าฟีลแบบว่าทุกครั้งที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจให้เติมเต็มแล้วก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงนะครับที่สำคัญเลยเราก็ต้องมีความรักเหมือนน้ำเปล่านี่แหละเพราะมันขาดไม่ได้นะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: มแฉข่าวเช้า
5: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
11: EFM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อยกอยกยกยก
12: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Porsche Fabrica Cornet Ford Falcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ดวงไม่เด่นก็ต้องเน้นลงมือ
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับ EFM Fandom Life เนี่ยเราเปิดสตูต้อนรับสองสาวนะฮะน้องมิพัทแล้วก็เอย่าด้วยกันกับความน่ารักสดใสที่มาเติมพลังบวกให้กับแฟนๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเกมไทยชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าโชว์ของเลยคุณฟังเพราะเขามีเกมตอบคำถามที่โชว์ไหวพริบกันด้วยนะฮะสามารถเข้าไปเติมพลังงานดีๆของมิพัทแล้วก็เอย่าไปพร้อมกันได้ที่ YouTube A Time Online Channel เลยส่วนสัปดาห์นี้นะครับพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเดี๋ยวเรามาต้อนรับ6นักแสดงนะครับจากซีรีส์ Jail Boy 2กันนะครับตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนิวไปพีเจเลออนพีมแล้วก็ไม้มาครบแน่นอนนะครับพฤหัสนี้3ทุ่มตรงพร้อมไปกับสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทเลย
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีเลยนะครับที่สนับสนุนความฟินในรายการ EFM Fandom Live แบบมาอย่างต่อเนื่องเลยคุณฟังนั่นก็คืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะครับที่มาพร้อมกับ6หนุ่มพร็อกซี่บอยแบนด์สุดฮอตนะฮะกับแคมเปญใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าอร่อยและดีแบบนี้พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ทที่ชวนพ่อหมาแม่หมานะครับมาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยและก็สุขภาพดีไปพร้อมกันด้วยเพราะว่าอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเนี่ยผลิตจากวัตถุดิบดีนะครับคุณภาพสูงเลยมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนนะครับตอบโจทย์น้องหมาได้ทุกช่วงวัยช่วยให้น้องหมาเนี่ยสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามด้วยและที่สำคัญก็คือขับถ่ายเป็นก้อนนะฮะดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาและน้องหมาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขามีสูตรให้เลือกครบเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องกินของน้องหมาเนี่ยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเหมือนกับสโลแกนที่ว่าอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าแล้วก็เพ็ทช็อปใกล้บ้านนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กัน DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับเท่าที่ผมเห็น Paris แล้วก็เวลาเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก4เพลงปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันนะครับเพลงไหนที่ผมเปิดไม่ทันแล้วรีเควสต์มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์นะฮะสะดวกทางไหนก็แวะเข้ามาได้เลยที่แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/EFM นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้จันทร์ที่17สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะรับฟังเราได้ผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าอีกหนึ่งช่องทางนะคะหรือว่าจะรับฟังสดๆกันผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้อีกครั้งแล้วสำหรับกำลังทหารไทยที่บาดเจ็บนะคะหลังร่วมภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดชายแดนส่วนเรื่องของทุนนอมินีปราบยังไงก็ไม่จบจริงๆค่ะล่าสุดที่สกลนครนะคะกระทรวงพาณิชย์เขาไปตรวจพบ4อำเภอมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผิดปกติผู้ถือหุ้นเป็นจีน 100% เลยค่ะส่วนในหน้าเป็นหญิงไทยจัดหาทะเบียนบ้านให้บัตรประชาชนก็จัดหาให้กับในทุนจีนแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนด้วยเดี๋ยวข้อข่าวช่วงหน้ามาอัปเดตเรื่องเหล่านี้กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Maxสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะวันนี้กำลังพลไทยบาดเจ็บสาหัสขาขาดอีกแล้วนะคะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่บริเวณช่องอันมาค่ะกองทัพบกชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณใกล้กับช่องอ่านม้าที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะในอดีตฝ่ายกัมพูชาเขาเคยรุกล้ำเข้ามาแล้วก็มาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยก็มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นค่ะมีการควบคุมแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ระบุว่าเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเขาเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะเพื่อทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าด้านขวาแล้วก็มือด้านขวามีบาดแผลตามร่างกายก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์โดยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะขยับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางไปที่ซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะก็เปิดฉากการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนเดินทางนะคะนายกให้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกับคณะนะคะก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานกองบิน6ดอนเมืองไปยังนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียเพื่อที่จะเยือนอย่างเป็นทางการก็จะเดินทางไป 17-20 สิงหาคมนะคะก่อนเดินทางค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะจากที่ซิดนีย์แล้วเนี่ยนะคะนายกจะต่อไปที่นครโอ๊กแลนด์เพื่อที่จะยืนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการด้วยก็คือไป2ประเทศรอบนี้ไปที่นิวซีแลนด์แล้วก็ไปที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะไป 17-20 ใช่ไหมคะจากนั้นก็จะไปที่โอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์ 20-22 สำหรับคณะค่ะก็จะเดินทางไปด้วยก็คือมีคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีครั้งมีคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานมีคุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีวัฒนธรรมมีคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยเกษตรมีคุณไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI นะคะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้ค่ะก็เป็นไปตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ14ปีเลยค่ะมีภารกิจครอบคลุมทั้งการหารือข้อราชการนะคะกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแล้วก็การพบปะหารือบริษัทชั้นนำต่างๆรวมไปถึงภาคธุรกิจด้วยแล้วก็ชุมชนไทยอย่างที่เราเกริ่นไว้ค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์วันนี้หลายเรื่องทีเดียวก่อนที่จะเดินทางไปก็มีการพูดถึงเรื่องของภาษีสหรัฐด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนะคะบอกว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาเขาเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI กับจีนถ้าประเทศไทยวางตัวเป็นกลางก็จะกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือเปล่านักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ซึ่งตอนนี้ค่ะยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกับที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบตนเองเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะสองฝ่ายก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงการฝึกครอบบาโกรการสนับสนุนความมั่นคงการทหารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการค้าส่วนที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจะเดินทางเข้าพบแบบถี่ๆเนี่ยนะคะเป็นการกดดันอะไรประเทศไทยไหมนักข่าวก็ถามไปที่นายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกว่าไม่มีแล้วก็ย้ำว่าบรรยากาศทุกอย่างเป็นไปด้วยความชื่นมื่นแล้วก็ความร่วมมือกันเอาเป็นว่าประเด็นเรื่องของภาษีสหรัฐตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันข่าวคราวมันเงียบไปก็อาจจะเข้าใจได้ว่าการเจรจาภาษีสหรัฐถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วไม่ใช่นะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแม้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะเข้าพบนายกก็ตามก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการเจรจาภาษีเพราะการเข้าพบครั้งนั้นเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะคุณผู้ฟังส่วนประเด็นของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2คือหลายคนถามมาเยอะมากบอกว่าจะไปต่อได้ไหมจะมีอีกไหมมีเฟส2เถอะเพราะว่ากระแสตอบรับดีนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราต้องดูทุกอย่างให้สมดุลตลอดเวลาตอนนี้มันต้องดูทั้งเศรษฐกิจที่จะเป็นไปได้ไหมประชาชนเรื่องของความลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้มันก็มีหลายองค์ประกอบที่บรรจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่ารูปแบบของการดูแลค่ะมันจะต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมก็เลยจะต้องเตรียมการที่จะร่วมกันแล้วก็ดูว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะที่ดีนายกบอกว่าในใจนะจะดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือเปล่าเนี่ยนายกบอกว่าอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เราคิดทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคลังคงคลังของรัฐบาลในตอนนี้ยังสามารถรองรับได้ไหมนะคะก็ถามเพราะว่าอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปต่อได้ไหมสำหรับเฟส2นะคะนายกบอกว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูความสมดุลทั้งเรื่องการบริหารงบประมาณแล้วก็เรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะมีอัปเดตกันละค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับจากซิดนีย์แล้วก็กลับจากนิวซีแลนด์นะคะเพราะว่านักข่าวก็อยากจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันอีก1เดือนก็จะหมดแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกนะคะคุณผู้ฟังมากันที่เรื่องของอาวุธปืนค่ะก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทั้งเรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเรื่องอดีตนักการเมืองไปใช้อาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะต่างๆนานาจนนำมาซึ่งความสูญเสียต่างๆนายกรัฐมนตรีก็สั่งคุมเข้มเรื่องอาวุธปืนดูเรื่องของกฎหมายค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยับเรื่องของการเตรียมแก้ไขกฎหมายแล้วนะคะมีความเห็นจากผอ.ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองค่ะเขาบอกว่าเร่งแก้ไขเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานาน50ปีคือใช้มา50ปีเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยนะคะคือพรบ.อาวุธปืนเนี่ยต่อเนื่องยาวนานใช้กันมาแบบเนี้ยแล้วมันไม่เข้ากับยุคสมัยก็เลยเตรียมที่จะดำเนินการแก้ไขยกเครื่องกฎหมายอาวุธปืนเตรียมเพิ่มความเข้มงวดทั้งการตรวจสุขภาพจิตการอบรมการใช้อาวุธแล้วก็คาดว่าผู้ขอครอบครองปืนจะลดลงก็จะมีการเปิดทางให้หารือแนวคิดรับซื้อปืนคืนจากประชาชนด้วยค่ะคุณสิทธิพรอินนิมิตผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนของกรมการปกครองนะคะเปิดเผยถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน ว่ากฎหมายควรที่จะได้รับการปรับปรุงเพราะว่ามีการแก้ไขครั้งสำคัญมาตั้งแต่นู่นเลยเมื่อปี2500อะค่ะแล้วก็ปี2517และไม่ได้แก้ไขมานานเป็นเวลา50กว่าปีละไม่ทันกับสภาพสังคมปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นวิกฤตแต่ก็ถือเป็นโอกาสเหมือนกันนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ให้รัดกุมมากขึ้นสำหรับ7มาตรการที่กรมการปกครองเขาเสนอค่ะตอนนี้ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างการร่างรายละเอียดแล้วก็พยายามที่จะเร่งให้ประกาศโดยเร็วที่สุดโดยไม่น่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับนายทะเบียนนะคะแต่ว่าในทางกลับกันจะเป็นการเพิ่มการความรัดกุมในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ที่ต้องการครอบครองปืนมีแนวคิดแบบนี้ค่ะจะเพิ่มเรื่องการตรวจสุขภาพจิตเข้าไปด้วยผู้ที่ครอบครองปืนจะต้องตรวจสุขภาพจิตจะต้องผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับอนุญาตมีความพร้อมแล้วก็สามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้องคุณสิทธิพรซึ่งเป็นผอ.ของศูนย์บริการประชาชนเนี่ยนะคะท่านคาดการณ์ว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้จำนวนผู้ครอบครองอาวุธปืนลดลงขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงนักกีฬายิงปืนที่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนก็จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์หรือว่าข้อยกเว้นเป็นกรณีไปไม่ได้ยกเว้นทั้งหมดนะคะจะพิจารณาเป็นรายกรณีส่วนแนวคิดการรับซื้ออาวุธปืนคืนจากประชาชนตามแนวทางที่มีการดำเนินการในประเทศออสเตรเลียคุณสิทธิพรบอกว่าประเทศไทยมีบริบทต่างกันเนื่องจากอาวุธปืนในประเทศไทยบางกระบอกมีราคาหลักแสนบาทบางกระบอกมีราคาแค่ไม่กี่พันก็มีแต่ว่ามันแพงถึง 2-3 แสนบาทก็มีเหมือนกันหากรัฐรับซื้อคืนในราคาต่ำก็ต้องตั้งคำถามว่าเจ้าของปืนเนี่ยจะยอมนำปืนมาขายไหมเพราะประเทศไทยมีการซื้อขายแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนกันมาเป็นระยะเวลายาวนานการจะแก้ปัญหาในวันนี้จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาราคาที่เหมาะสมแล้วก็มีแรงจูงใจให้กับประชาชนนำอาวุธปืนมาคืนให้กับรัฐหากสามารถนำอาวุธปืนออกจากระบบได้ทั้งหมดก็ถึงเป็นผลดีด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องคำนึงด้วยว่าสำหรับผู้ที่ครอบครองบางรายอาวุธปืนถือเป็นทรัพย์สินเป็นคุณค่าทางจิตใจประเด็นการรับซื้อคืนก็มีการหารือในคณะกรรมการอยู่แล้วแต่ว่าหลายฝ่ายที่คัดค้านเพราะเห็นว่าราคาที่กำหนดอาจจะไม่สมเหตุสมผลเจ้าของปืนบางรายจะมองว่าเอ๊ะเราซื้อมาในราคาแพงมากๆพอไม่ให้ครอบครองปุ๊บรัฐจะซื้อคืนแต่ซื้อคืนในราคาที่ถูกกว่ามากๆมันเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับที่ซื้อมาได้ไหมตอนนี้ค่ะการลงทุนในอาวุธปืนแม้ว่าภาพลักษณ์ในสังคมอาจจะถูกมองว่าลงทุนในอาวุธปืนคนที่ครอบครองปืนเยอะๆสะสมปืนอาจจะมองในแง่ลบในบางประเด็นนะคะในภาพลักษณ์ของสังคมบางคนอาจจะมองในแง่ลบแต่ว่าในทางกฎหมายอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบุคคลเช่นเดียวกันส่วนกรณีบุคคลทั่วไปควรที่จะครอบครองปืนได้จำนวนกี่กระบอกเรื่องนี้คุณสิทธิพรบอกว่าเดิมทีกฎหมายไม่ได้กำหนดจำนวนตายตัวเอาไว้ว่า1คนครอบครองได้กี่กระบอกแต่ว่ามันเป็นดุลพินิจของนายทะเบียนค่ะว่าจะอนุญาตไหมโดยต้องพิจารณาจากเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นอย่างเช่นนักสะสมที่มีอาวุธปืนจำนวนมากแต่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยบุคคลภายนอกเข้าถึงได้ยากอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นข้อที่จะพิจารณาแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรมการปกครองตอนนี้เขากำลังพิจารณาหลักเกณฑ์นะคะว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควรจะมีอาวุธปืนได้จำนวนกี่กระบอกโดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการเสนอแล้วก็พิจารณาคุณผู้ฟังจากเรื่องอาวุธปืนก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันนะคะมาดูเรื่องของนอมินีกันหน่อยเมื่อคืนนี้ตกอกตกใจกันทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวเรื่องของการปราบนอมินีปรากฏนอมินีบุกไปที่สกลนครแล้วค่ะเพราะว่ามี4อำเภอในจังหวัดสกลนครจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นชาวจีน 100% เลยค่ะที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีนายหน้าที่เป็นคนไทยเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวไทยนะคะจัดหาทะเบียนบ้านให้จัดหาบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนายทุนจีนด้วยค่ะแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครไปตรวจพบความผิดปกตินี้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเช้านี้ผู้ว่าราชการสกลนครสั่งลุยค่ะตรวจสอบสืบสวนเคสสวมสิทธิ์บ้านของชาวบ้านไปจดทะเบียนเป็นบริษัททุนจีน49แห่งในจังหวัดสกลนครผู้ว่าสกลนครท่านก็โพสต์ข้อความเลยนะคะระบุว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมมีประชาชนอินบ็อกซ์มาในเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับทุนจีนในพื้นที่แล้วก็ได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัด พบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนต่างด้าวพอทราบเรื่องค่ะสั่งการเลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีนี้ก็นำชาวบ้านนำที่อยู่ของชาวบ้านไปจดทะเบียนนิติบุคคลให้กับนายทุนจีนพบว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นใน4อำเภอค่ะคืออำเภอโคกศรีสุวรรณ41บริษัทเป็นทุนจีน 100% เลยย้ายออกแล้ว8รายคงเหลือ33บริษัทที่อำเภอเมืองสกลนครค่ะมี1บริษัทเป็นทุนจีน 100% เหมือนกันอำเภอภูพานก็มี1บริษัทอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานเนี่ยเป็นทุนจีน 100% นะคะส่วนอำเภอสว่างแดนดิน14บริษัทแต่ว่าเป็นทุนไทยถือหุ้นแทน 100% แต่ไปพบการใช้บ้านเลขที่เดียวกันค่ะในการจัดตั้งหลายบริษัทรวมไปถึงในจังหวัดสกลนครนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดตอนนี้มีบ้านเลขที่จำนวน38เลขที่49บริษัทพบพฤติการข้อเท็จจริงก็คือมีนายหน้าเป็นหญิงชาวไทยคนนี้อายุแค่26ปีเท่านั้นจะจ่ายค่าตอบแทนให้ชาวบ้านประมาณ 500 ถึง 1,000 เพื่อขอเอกสารอ้างว่าจะนำไปใช้ทำธุรกิจออนไลน์ชาวบ้านไม่รู้ก็ยินยอมนำไปค่ะนำห้าคือเขาไม่รู้อะค่ะชาวบ้านก็บอกเออได้เงินง่ายนะ500 พันหนึ่งก็ยอมให้เอาบัตรประชาชนไปแต่ประชาบ้านเนี่ยเข้าใจว่าเอาไปใช้ในธุรกิจออนไลน์แต่ปรากฏว่าหญิงรายเนี้ยเขาเอาไปจัดตั้งบริษัทซึ่งเอกสารทั้งหมดก็ส่งให้กับนายทุนจีนด้วยค่ะเพื่อให้บริษัทเอเจนซี่ยื่นจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชาวบ้านไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยค่ะพอตรวจสอบสถานที่ตั้งไม่พบการประกอบกิจการหรือว่าสำนักงานจริงมีเพียงบ้านพักอาศัยปกติของชาวบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานเจ้าของบ้านนะคะให้แจ้งความดำเนินคดีมากกว่า12รายเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำดำเนินคดีกับนายหน้าหญิงไทยในทุนจีนแล้วก็บริษัทเอเจนซี่ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็ให้นายอำเภอแจ้งเตือนประชาชนตรวจสอบการแอบอ้างนำบ้านเลขที่ไปใช้จดทะเบียนก็ไปดูได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่สกลนคร4อำเภอที่ว่ามานี้นะคะก็คืออำเภอโคกศรีสุวรรณแล้วก็อำเภอเมืองสกลนครมีอำเภอภูพานแล้วก็อำเภอสว่างแดนดินด้วยตรวจสอบบ้านเลขที่ตัวเองได้ว่าถูกเอาไปสวมสิทธิ์หรือเปล่าผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเซิร์ชเข้าไปเป็นภาษาไทยเลยนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็จากกรณีนี้ค่ะที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครปุณพลภีสวนฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่สกลเลยค่ะไปติดตามกรณีนี้ซึ่งก็อย่างที่รายงานไปอะค่ะว่าจากการตรวจสอบไปพบข้อผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร49บริษัทเป็นทุนจีน 100% 35บริษัทสัญชาติไทยถือครองอีก14บริษัท4อำเภอรัฐมนตรีพลภีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ประมาณ 3-4 อำเภอที่เราเห็นนะเพราะว่าวันนี้พบว่ามีการจดทะเบียนข้ามเขตจากจังหวัดชลบุรีโดยระบุพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นที่ตั้งบริษัทดังนั้นก็ต้องใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็คนในชุมชนนี่แหละช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พาณิชย์จังหวัดร่วมลงพื้นที่ไปดูไปตรวจสอบเรื่องของงานทะเบียนทั้งหมดห้ามทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะหลุดรั่วไหลออกไปนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดถ้าพบการกระทำต้องรับโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นสูงสุดไม่มีละเว้นค่ะก็ขอย้ำเตือนคนไทยนะคะบริษัทบัญชีบริษัทนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องอย่าทำร้ายคนไทยด้วยกันเองวันนี้ก็ยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้แน่นอนกระทรวงมหาดไทยเขาตามต่อนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าได้เงินมาง่ายขายข้อมูลส่วนบุคคล500 พันหนึ่งท้ายที่สุดแล้วจะตามมาซึ่งความวุ่นวายเพราะถูกนำไปสวมสิทธิ์ในการจดทะเบียนอาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะคุณผู้ฟังขยับมาดูเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยค่ะวันนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงเลยค่ะว่ากรณีคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบยืนยันว่าสถ.แล้วก็ก่อกลางทำขั้นตอนครบถ้วนไม่ได้โยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นวันนี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงกรณีที่นายธีรเดชผู้พิสิทธิ์ท่านนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าเป็นนายกอบจลำพูนค่ะปรากฏว่าเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขาดความชัดเจนเสมือนเป็นการโยนเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นโดยคนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งของตนเองเรื่องนี้นะคะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของจังหวัดเนี่ยกจังหวัดจะต้องไปแจ้งเทศบาลแจ้งอบต.แล้วก็อบจ.ต่างๆในจังหวัดของตนเองซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะทั้งในส่วนกลางส่วนสอถอคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่ากกลางก็ทำหน้าที่ครบถ้วนทุกขั้นตอนเรียบร้อยจนกระทั่งมีคะแนนที่ถูกต้องให้เทียบเคียงกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกออกมาก็ส่งแยกไปรายจังหวัดนะคะก็เพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงก็ย้ำว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งนะคะในวันที่21สิงหาคมนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาขอข่าวกันต่อค่ะ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซได้เปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบ

คุณผู้ฟังคะต่อเนื่องกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาดูในส่วนของปปช.กันหน่อยนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษแล้วก็ร่วมกันทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าค่ะซึ่งวันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขาบอกว่าคดีนี้นะคะมีการออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาทั้งผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาแล้วก็จิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมไปถึงกลุ่มที่แก้คะแนนข้อสอบล่าสุดตำรวจส่งเรื่องให้กับปปช.ดำเนินการต่อแล้วค่ะโดยปปช.ได้แต่งตั้งตำรวจกองบังคับการปราบปรามเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนเรื่องนี้นะคะก็จะต้องดูแล้วค่ะว่ามีการส่งสำนวนบางส่วนกลับมาแล้วด้วยตำรวจดำเนินการเพิ่มเติมหลายประเด็นทีเดียวอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของภัยพิบัติกันหน่อยนะคะตอนนี้คนก็กังวลเรื่องของแผ่นดินไหวเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงโดยประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับไทยล่าสุดอย่างอินโดนีเซียที่ไหวรุนแรงแล้วก็เสียหายหนักทีเดียวนะคะทางภาคใต้หลายจังหวัดของไทยปรากฏว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนก็ทำให้หลายคนกังวลค่ะว่าจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าในส่วนของประเทศไทยเรื่องนี้อธิบดีปภ.ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยแต่ว่าระบบเตือนภัยทำงานเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ร่วมกับหลายฝ่ายคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะท่านก็บอกถึงแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันรู้สึกได้เนี่ยท่านอธิบายแบบนี้เพราะว่าเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนแล้วก็ศรีลังกามันอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยค่ะแต่ว่าที่เรารู้สึกได้เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าใกล้เรามากกว่า500กิโลเมตรก็เลยทำให้เรารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยเลยซึ่งในวันนั้นอินโดนีเซียได้ออกประกาศแจ้งเตือนสึนามิเพียง15นาทีแล้วก็ยกเลิกประกาศไปเพราะว่าเขากลัวประชาชนจะตื่นตระหนกค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าทางประเทศไทยเราเองก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าจะมีผลกระทบเรื่องสึนามิไหมคือหลายคนกลัวว่าพออินโดนีเซียเขาประกาศเตือนภัยสึนามิแม้ว่าจะแค่15นาทีมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะมาถึงไทยไหมคุณธีรพัฒน์บอกว่าในความจริงแล้วเนี่ยการเกิดแผ่นดินไหวในระยะใกล้ประมาณ500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจจะรู้สึกได้แต่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายใดๆซึ่งเราได้มีการตรวจสอบระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับอำเภอแล้วรวมไปถึงสอบถามกับทางจังหวัดแล้วด้วยย้ำว่าในประเทศไทยค่ะไม่มีตึกร้าวเหมือนเช่นเหตุแผ่นดินไหวปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นคนละรอยเลื่อนกันนะคะอันนี้เป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนทีเนี้ยค่ะพอมันมีเรื่องของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะแม้ว่าจะเป็นคนละรอยเรื่องกันเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามิก็มีประเด็นเรื่องทุ่นค่ะคุณผู้ฟังคะมันมีประเด็นว่าทุ่นเสียไหมซึ่งก่อนหน้านี้มท.4ท่านก็ให้ข่าวว่าไม่ต้องกังวลเราไม่ได้ใช้แค่ข้อมูลทุ่นเดียวคำถามคือเรื่องนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ยังไงคุณธีรพัฒน์บอกว่าทุ่นของเราเนี่ยรออยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณ500กว่ากิโลมีอีกตัวนึงในมหาสมุทรอินเดียอีกประมาณ900กว่าโลดังนั้นทั้ง2ทุ่นจะเป็นทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรพอมีการสั่นไหวในมหาสมุทรก็จะสะท้อนขึ้นมาเป็นค่ามายังเครื่องส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมเหมือนในหลายๆประเทศค่ะก็จะนำค่าเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับหลายหน่วยงานพอมันเกิดแผ่นดินไหวในระดับ7ริกเตอร์ขึ้นไปก็จะแจ้งเตือนในให้ขึ้นที่สูงในทันทีนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านนายประโบโบซูบิอันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี
1: ้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์โคชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย
2: เวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมอาทิผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยได้โอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี2568ถึง2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค595,710,000 บาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย225,600,000บาทเศษผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1โทร02-414-1414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชโทร02-414-1412ถึง3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โทร02-419-2046และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โทร02-849-6726
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568
1: วันนี้เวลา 18:13 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่พระภิกษุหนึ่งรูปรวมทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมในการนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:57 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพกำหนด100วันโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีอันหนึ่งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปคำว่าพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งประกอบไปด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ36ปีมูลนิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบส
2: วันนี้ที่มูลนิธิพระดาบสอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ36ปีมูลนิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบสโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิร่วมพิธีและเป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระสุรุจิดาบสหรือพระอดีตชาติของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเลิศในทางปัญญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามและพระบรมราชานุญาตให้สร้างรูปเคารพขึ้นและในโอกาสนี้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่างแก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่49ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเมื่อปี2518โดยทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเมื่อปี2533เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจแสวงหาความรู้นำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ปัจจุบันมูลนิธิเปิดสอน9หลักสูตรส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอน5หลักสูตรมีผู้สำเร็จการศึกษารวมจำนวนแล้ว 3,730 คน
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนส์ยานาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาพิราตารามจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นกรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพคจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผู้อำนวยการวิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digester จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทซิโนคอร์เมอร์แชนต์มารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดชิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริน้องกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 สมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตรวีอภิสินรุ่งโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8รูป ประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์และคณะบริษัทเอสบิลเดอร์จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันอันหนึ่งสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตามปกติและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยคณะที่15และคณะที่16โรงเรียนจิตรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทเทสอินดัสทรีจำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอาลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณมุกไหนอ่ะ
2: เป็นมุกเจ้าของร้านข้าวต้มเม้งปูดอง
3: อ๋อวันนี้สัมภาษณ์เม้งปูดอง
1: เม้งปูดองคุ้นจังเลยอ่ะ
3: เขาอยู่ทาวินทาวปะใช่อ๋อหลายเจ้าเหรอคุณเนาะเม้งปูดองคุ้นๆอยู่กันอ่ะสวัสดี
1: ปูดองกับปูไข่ดองคนละร้านถูกไหม
3: เออถ้าปูไข่ดองก็ต้องบอกปูไข่ดองเลย
1: ปูไข่ดองของโปรโนส
3: อ๋อหรอ
1: โปรโนสใช
3: ่อันไหนก็ดังสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอ่ะใต้โต๊ะทำงานมาครับ
1: วันนี้รถติดนะครับใจเย็นกันนะครับ
3: ใช่ใจเย็นนะครับรถติดเราก็ไม่เป็นไรค่อยๆไป
1: อย่าไปอารมณ์เสียใส่กัน
3: อ
1: ย่าไปบีบแตรใส่กัน
3: โอ้ยถ้าเขาอารมณ์เสียแล้วเปิดเพลงเย็นๆให้เขาฟังหน่อยดีไหม
1: ใช
3: ่เออผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรไหมฮะในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจัดทับเพลง2เพลง
1: เออนะดีไหม
3: ดีไหมดีไหมจ๊ะดี
1: พูดเองนะฮะเกิดอนุญาตผมไปจริงๆนะฮะ
3: เออผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรลองส่งข้อความมาเพราะจริงใต้โต๊ะทำงานเราไม่ได้อย่างคุณอาร์ตนี่คุณไม่ได้จัดเพลงมานานมากแล้วนะ
1: โอ้ใช่พี่โบยังได้ไปจัดกรีนเวฟอยู่ถูกไหม
3: ตั้งแต่จัดเออผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจัดเพลงได้2ปีเนี่ย
1: ถ้าผมจัดเพลงเนี่ยน่าจะเป็นคู่พี่เผือกอ่ะ
3: ก่อนจันช็อกโลกเหรอ
1: ใช
3: ่จริงป่ะ
1: ใช่
3: โคตรนานเลย
1: นานมากแล้วไม่มีแล้วอ่ะ
3: ก็คือจัดอยู่ดีๆเห็นว่าขอมีคนขอว่าไปจัดเป็นทอล์กอย่างเดียวแล้วกัน
1: ใช่แล้วบอกข้างนอกงานเยอะแล้วก็มาทำแค่นี้ก็พอ
3: แต่ก็ยังไม่นะจริงๆแล้วทำไมเขาพูดอย่างนั้นเน
1: า
3: ะ
1: ด้วยอาชีพแล้วก็จะเป็นอาชีพดีเจ
3: โอเค
1: แล้วแต่เขา
3: ครับผม
1: ไม่ว่ากัน
3: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาวันนี้ในช่วงรถติดวันนี้ใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้เพลงในการแก้ง่วง
1: คร
3: ับ ลองส่งเข้ามาเดี๋ยวเราอาจจะจัดให้ท้ายชั่วโมงสักเพลง2เพลง
1: เออมีโอกาสนะ
3: ใช่ไหมวันนี้มันติดจริงๆเพราะวันนี้จริงๆเราไปถ่ายใต้โต๊ะทำงานใต้โต๊ะวิทยามาซึ่งไปถ่าย2เทปด้วยวันนี
1: ้
3: มี2โรงเรียนแล้วก็ที่2เนี่ยไปแถวพระราม2แล้วโอ้โหจบเกือบ5โมงอ่ะเข้ามาตึกนี่ผมใช้เวลาชั่วโมงกว่านะคุณนัน
1: ผมถึงตึกเกือบทุ่ม20ได้มั้ง
3: ติดแบบไม่มีอนาคตเลยวันเนี้ย
1: แล้วออกไปกินต้มเลือดหมูต่อเลย
3: ต้มเลือดหมู
1: ใช่ฮะ
3: ที่ประจำคุณอาร์ตเขานะครับ
1: ซดไปสัก2ถ้วย
3: กำลังสวยเลย
1: ลิ้นพังหมดแล้วเนี่ย
3: ร้อน
1: นะ
3: มันหิวด้วยนะ
1: ใช่ฮะ
3: เวลาคุณร้อนมากๆคุณเอาน้ำแข็งใส่ไหมเพื่อนผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วชอบน้ำแข็งใส่
1: เปล่าด้วยฮะ
3: ผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบมันไม่เจือจางหรอวะ
1: ใช่ใช่
3: นะครับ
1: จะบอกกับวันนี้พี่เผือกไม่มา
3: เออวันนี้ติดธุระนะครับ
1: ครับแล้วก็พี่แต๊กก็ไม่มา
3: พี่แต๊กไม่สบายวันนี้มีใครมาแทนนะฮะ
1: คุณเป็นใครคุณแนะนำตัวเองหน่อยสิ
4: ชื่อออกแอคค่ะ
1: ชื่อ
4: ออกแอค
3: ออกแอคเหรอ
1: ออกแอค
4: เป็นครีเอทีฟพุทโธพุทโธค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อหรือเรียกน้องแอค
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเหรอ
1: พุทโธพุทโธวันพุธ
3: ก็มาทำกับเฮียไง
1: อ
3: ๋
1: อ
3: ใช่ไหมมาเป็นครีเอทีฟได้กี่ปีแล้วแอค
4: ตอนนี้4ปีแล้วค่ะ
1: เฮ้ยไม่เคยเจอเลย
3: ทำไมได้
4: ลงไม่เคยทำรายการนี้เลยวันจันทร์
3: แอคเคยเจอพวกพี่บ้างไหม
4: เคยเจออ
3: ๋อโอเคเพราะเราไม่ได้ลงไปเลย
1: พุทโธพุทโธไม่ใช่คุณครีเอทีฟเบิร์ดเหรอ
4: ช่วยพี่เบิร์ดค
3: ่
4: ะ
3: เวลาขึ้นกัน
4: พี่เบิร์ด
3: สองคน
4: หนูตาม
3: โอ้โห4ปีก็นานเหมือนกันนะ
1: ต้องบอกว่ารายการนี้นี่ไม่เคยมาทำมันนี่คือครั้งแรก
4: ครั้งแรกแล้วก็เพิ่งรับหูตอนประมาณทุ่มครึ่ง
1: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามพวกพี่ว่าไงบ้าง
4: ดีนะคะเป็นรายการน้ำดี
3: นี่ถ้าพูดอย่างนี้ก็คือด่า
1: ใช
3: ่ถ้าพูดด้วยเสียงอย่างนี้คือด่า
1: ดีๆนะมึง
3: เอ
1: าใจยากนะพวกเนี้ย
3: พวกมันนะ
1: ใช่
3: พวกมันน่ะมันไม่เอาใครหรอกพวกเน
1: ี้
3: ยยาก
1: บทมันจะไม่เอาใครไม่เอาอะไรนะ
3: นายมันยังด่าเลยมึง อันนี้เขาเล่ากันมาเน
1: า
3: ะ
1: เขาเล่ากันมา
3: เขาเล่ากันมาแต่จริงๆเราไม่เคยด่าใคร
1: ใช่ไม่ใช่ไม่รู
3: ้เออนะครับวันนี้น้องแอ๊กก็เพิ่งได้ทราบข่าวทุ่มนึง
4: 1ทุ่มครึ่ง
3: จากพี่แต๊กเหรอ
4: จากพี่ก๊อฟ
3: อ๋อเหรอคือจริงๆถ้าพี่แต๊กไม่มาจะเป็นครีเอทีฟก๊อฟ
4: ใช่
3: ซึ่งวันนี้ก๊อฟก็ไม่มาอีก
4: ไม่มาอ
3: ี
4: ก
3: ก็เลยเป็น
4: แอ๊ก
1: บ้านออกอยู่ไหนบ้านแอ๊กอยู่ไหน
3: ออกแอ๊ก
4: บ้านเกิดหรือว่า
1: บ้านที่หนูนอนนะครับพักผ่อน
4: ห้วยขวางค่ะ
1: ไม่ไกลนี
4: ้ไม่ไกล
3: ไกลนี่เอง
4: ใช่
1: เดี๋ยวหมดชั่วโมงที่สามทุ่มกลับได้เลยเดี๋ยวดึกเกิน
3: เออแต่เราปล่อยแอคกลับไม่ได้ผู้หญิงคนเดียวฝนตก
1: ใช่อันตรายกลับไปเลย
3: เดี๋ยวเราไปส่ง
4: รถที่เหลือ
1: พวกพี่ไปส่ง
3: เดี๋ยวพวกพี่ไปส่งเดี๋ยวไปรถพี่หรือไปรถพี่อาร์ก็ได้แต่อีกคันจะขับตามไปแล้วจะไปด้วยกัน
1: เพื่อความปลอดภัย
4: แต่หนูมีรถส่วนตัวหนู
1: ทิ้งไว้นี
3: ่มันไม่ได้หรอกเพราะฝนตกด้วย
1: แล้วก็พรุ่งนี้นั่งแท็กซี่มาแล้วเบิกออฟฟิศ
3: หัวฟัง
1: เบิกรายการใต้โต๊ะ
3: เพื่อน้องๆ นะวันนี้เข้าใจนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับ
3: ชั่วโมงหน้าส่งน้อง
1: ฝากแพ้ฝากบอกแขกไม่ต้องมาแล้วนะฮะ
3: แขกบอกกูอยู่ข้างล่างแล้วค่ะจะมึงจะไปไหนกันไงอย่าเพิ่งไปสิคะ
1: อยากให้มาเห็นเวลาพวกเราถ่ายซีรีส์หรือพวกเราถ่ายรายการใต้โต๊ะเน
3: ี่
1: ย
4: สนุกเลย
3: ใครก็ไม่อยากทำงานกับเราฮะอันนี้หยอกเล่นนะคือเราพูดเล่นๆไปอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้
1: คนที่มีคนหิวข้าวฟาดไปหมดเลย
3: เขาจะกินเขาจะกินทุกอย่าง
1: ใช
3: ่ไม่เอาเลยละ
1: เขาเกือบกินพอแล้ววันน
3: ี้เขาเกือบกินพอแล้วเพราะนั้นถ้าเอาพวกเราไปทำงานที่ไหนข้าวถึงนะฮะ
1: ใช่
3: ข้าวถึงแล้วก็ดูแลกันดี
1: ๆชั่วโมงนี้เราคุยสัพเพเหระส่วนชั่วโมงหน้าเราจะมีแขกใครมาฮะคุณอ็อกแอ็ก
5: คุณมุกค่ะ
3: คุณมุกทำอาชีพอะไร
5: เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มค่ะ
3: เหรอแล้วร้านเขาดังมากเหรออันนี้แอป
5: ดังนะ
3: ชื่อร้านอะไร
5: เม้งปูดอง
3: เม้งปูดอง
5: ใช่
1: แค่เห็นรูปก็น่าทานแล
5: ้
1: ว
5: อาหาร
3: โอ้นี่เหรอ
1: ใช่ใช่
3: เจ้าของร้านเหรอ
5: ใช่ค่ะ
1: อยู่แถวไหนร้านอยู่แถวไหน
3: รักจัง
1: ร้านอยู่แถวไหนรู้ไหม
5: เดี๋ยวเราถามในชั่วโมงดีกว่า
3: เ
5: พื่อความช
3: ัวร์เดี๋ยวผมลองดูซิลองเม้งปูดอง
1: ทองหล่อเหรอ
5: นี่ทองหล่อ
3: โอ้แต่เขามีหลายที่นะ
5: มีหลายสาขา
1: เราต้องลองคุยลอง
3: ครับมีไม่รู้เจ้าของเดียวกันหมดป่ะนี่เขาขึ้นเสรีไทยมีหลายที่เลยอ่ะแล้วรุ่น2นี่น่าละอ๋อว่าแล้วพอเห็นเสือไปกินแล้วเขาก็เหมือนแซวๆกันอยู่ว่าเจ้าของร้านน่ารัก
5: ใช่ค่ะ
3: ผมไม่เคยกินเหมือนกันร้านเนี้ย
1: ไม่รู้นะว่าอยู่สาขาไหนถ้าเกิด
3: เดี๋ยวให้เขามาเล่าให้ฟังแล้วกัน
1: ใช่ๆ
3: มีเมนูอะไรแบบขึ้นชื่ออยู่ที่ไหนยังไงโอ้นี่ไปออกหลายรายการเลย
1: ถ้ายังไม่ออกมาคุณมุกฝากติดน้ำเลียบมาให้หน่อยนะน้ำเลียบผมสอบใส่พริกให้ผม
3: คุณฝากแขกติดน้ำเลียบมาให้คุณนะโอ้แนวใหม่นะ
1: น้ำเลียบหนึ่งข้าวต้มหนึ่ง
3: แต่ผมคิดว่า2ทุ่ม35คุณมุกน่าจะออกมาแล้วแหละ
1: ยำไข่แดงทั้งหนึ่งยำไข่ดาไอ้ไข่เค็มทั้งหนึ่ง
3: ต้มบวยมาด้วยละกัน
1: ต้มบวย
3: ต้มบวยด้วยแอคเอาอะไรไหม
5: เผื่อพี่เลยค
3: ่
5: ะ
3: หรอโอเคเดี๋ยวแอคกินกับพวกพี่
1: แล้วก็ฝากเอากรอให้สักแบนหนึ่ง
3: เอ้ย
1: กรอ
3: กรอ
1: รี
3: โอเคโอเคโอเคได้เลยได้เลยได้เลยนะแล้วก็เผื่อน้ำแข็งมาหน่อยแก้วพี่อันมีแล้วบนรถนะครับไม่ต้องห่วงก็แค่น้ำแข็งกับเครื่องดื่มนะครับ
1: พูดจริงนะฮะถ้ายังไม่ได้ออกมาฝากติดนะฮะ
3: ครับ
1: ครับผม
3: ครับนะรู้อะไรใหม่จริง
1: อัปเดตชั่วโมงนี้ก่อน
3: ครับ
1: ถ้าเรื่องฟุตบอลลิเวอร์พูลซื้อใครบ้างพี่โบ
3: ลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ซื้อปีกครับมูนยอสเป็นปีกอายุ21มันอายุแบบน้อยๆอยู่อ่ะคนสเปนฟุตบอลโลกปีนี้ก็คือพอมีข่าวว่าลิเวอร์พูลซื้อทำสัญญาปั๊บมันเจ็บเลย เราไม่ได้เล่นแม้แต่วินาทีเดียวในฟุตบอลโลกแต่ว่าเขาบอกว่ามีความเร็ว อันนี้1ตัวส่วนอีกตัวนี่มีไหมวะไม่มีนะพี่ตัวเดียวตอนนี้ อ๋อมีอาราโคอันนี้เพิ่งไปยืมมาจากบาร์เซโลนาเป็นกองหลังเล่นเซนเตอร์แล้วก็แบ็คขวาได้ด้วย
1: คร
3: ับ
1: อ
3: ันนี้หลายๆคนบอกว่าไม่เล่นไม่ค่อยดีโฉงฉ่างแต่ว่าก็เอามาก่อนเพราะกองหลังไม่มีแล้วตอนนี้ได้มา2ตัว
1: ครับ
3: แมนยูได้ใครมาไหมฮะ
1: เดี๋ยวตอนนี้ก่อนแมนยูนะฮะ
3: คร
1: ีเอทีฟสาวเราเซิร์ชมั่วซั่วเลยนะฮะ
3: เมื่อกี้เซิร์ชเลย
1: ไม่ได้ดูบอลนะฮะ
3: เมื่อกี้คืออะไรอ่ะ
5: ฟุตบอลลีกล่าสุด
1: ไม่เป็นไรอยู่เฉยได
3: ้
1: ไม่เป็นไรไม่เป
3: ็นไรน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: น้องไม่เข้าใจน้อง
3: เพราะตอนนี้ลีกอังกฤษที่พวกพี่พูดถึงยังไม่เปิดจะเปิดอาทิตย์หน้าละ
1: ประเด็นคือปีนี้ยังเป็นโมโนที่ถ่ายทอดถ
3: ูกไหมใช่เหมือนเดิมโมโนนี่ได้ยาวเลย
1: 6ปี
3: ผมไม่แน่ใจนะ
1: 5 6ปีม
3: าแล้วเนี่ยเขาได้รวมถึงฟุตบอลโลกปี30ด้วยอ่ะ
1: ยังไม่ได้นี่เลยฮะซื้อแพ็กเกจเห็นบอกว่าปีนี้สามารถซื้อ2คน
3: ใช่ดูได้2เครื่อง2จอเขาจะมีผมไม่แน่ใจราคาตัวแพงสุดมันจะเป็น 4K แล้วก็อาจจะดูได้เต็มที่ทุกอย่างที่ Monomax มีซีรีส์แล้วก็มีวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นตัวแพงลดหลั่นลงมาก็ได้เป็นตัวพรีเมียร์ลีกบวกพวกหนังซีรีส์มั้ง
1: ทีนี้ Monomax กับ AIS Play เขาโคลนไหมฮะหรือไม่ได้โคลน
3: ณตอนนี้ที่รู้ยังไม่โคลนนะถ้าเป็นยูฟ่าอาจจะต้องไปดู AIS ไหมผมไม่แน่ใจ
1: ผมไม่รู้เพราะตอนนี้กอล์ฟต้องดู AIS ไง
3: ตอนนี้แยกกันหมด
1: ใช่
3: แล้วราคาเป็นไงแพงไหม
1: จากเมื่อก่อน599ลดเหลือ199แล
3: ้
1: ว
3: โอ้พอดีเลยอะ
1: ลดลงมา199
3: เขามีคนบ่นเยอะว่ากอล์ฟไปอยากดูแต่ว่าราคาแพง
1: ไอ้ลดมาเหลือ199
3: เออเขาน่ารักเนาะ
1: ใช
3: ่แต่ดีๆแฟนกอล์ฟเมืองไทยเยอะ
1: เนี่ย 4K 5999หาร2คนปีนี้ไม่มี AIS แล้ว
3: โอเคขอบคุณครับคุณไกด
1: ์แยกกันแล้วนะครับ
3: แต่ดูได้2จอนะก็หาเพื่อนแชร์ไปสิ
1: ก็เท่ากับว่า1ปี 6,000 ลีกมันมี8เดือน 6,000 เอ้ยหาร 3,000
3: คนละ 3,000 ได้2
1: คนละ200กว่าบาท
3: ก็โอเคนะ
1: เออ
3: ก็โอเคเพราะว่าแต่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนเราจ่ายรายเดือนแล้วเราจ่ายแพงกว่านี้อีกนะ ยุคนี้ก็ถือว่าถูกลงมาเยอะแล้ว
1: เนี่ยยูฟ่าบีอินบอกมา
3: ใช่ครับก็ย้ำอีกทีนะโมโนแม็กซ์นะครับถ้าจะดูพรีเมียร์ลีก
1: ยูฟ่ายังอยู่ทรูเอเอสไปปีหน้าไปเอเอสปีหน้าครับ
3: โอเคครับ
1: คืนนี้สตรีมไหมไม่ครับ
3: ช่วงนี้สตรีมทุกวันป่ะพี่อาร์ต
1: ช่วงนี้พยายามถ้าว่างจะสตรีมเพราะว่าคนมาเล่นกันเยอะ
3: ช่วงนี้มีกระแสนะผมเห็นพวกแก๊งต่างๆในเมืองคุณน่ะออกมาโพสอะไรกันเยอะเหมือนกันนะช่วงเนี้ย
1: เพราะว่ามีแก๊งที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ใหญ่ๆมีพวกอนันต์เป็ด
3: อ๋อเหรอ
1: พี่อัมพล
3: เขากลับมาเล่น
1: รีซอเป็นพวกสตรีมเมอร์หมดเลยนะ
3: ฮะอ๋อเหรอ
1: เขามัน
3: รีซอนี่ไม่ใช่รีซอเราใช่ไหม
1: เป็นรีซอสตรีมเมอร์ดังๆนั่นเลยลุงเออ
3: ่ะลุงเอ
1: รวมตัวมาเล่นกันในเมืองผมแล้วทีนี้โหคนก็เข้ามากัน
3: มันก็เลยเป็นกระแส
1: แต่ตอนนี้เขาน่ารักนะไปเล่นทุกเมืองเลย
3: อ่ะเราเวียนๆนะ
1: เวียนๆไป
3: เหมือนมาสร้างกระแสคนกลับมาเล่นอืมเพราะนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันได้เดี๋ยวพี่อาร์ตก็แวะๆไปแหละมากันเยอะๆสิยิ่งเยอะเดี๋ยวพี่อาร์ตเดี๋ยวก็คึกเข้าไปเอง
1: คือถ้ายอดโดเนทแซงยอดจัดเนี่ยผมไม่มาที่นี่หรอกฮะ
3: โอ้โหวันนี้กูเกือบชักคนเดียวแล้วเหรอโอ้ไม่รู้เรื่องนี้เลยครับผม
1: ช่วงสมัยพาโบพีกๆ
3: อ่ะก็ถูก
1: ผมไม่มาเลยอ
3: ่
1: ะ
3: ก็ใช่ฉันเนี่ยจัดกับคุณเปลือก2คนบ่อยเหมือนกันแต่เข้าใจช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยไง
1: ผมก็ไม่กล้าออกจากบ้าน
3: ช่วงนั้นโควิดด้วยช่วงนั้นก็จัดอะไรกันมั่วไอ้เผือกก็ไม่กล้าไปถ่ายรายการบ้านผมก็ไปรับแทนมันตลอดอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
3: ใช่ไอ้เคหสถานบ้านปลายเนี่ยตอนนั้นผมกินยาวๆเลยเขากลัวไงเขากลัวผมเอาเงินไว้ก่อนตอนนั้นเนี่ยเขาถึงคิดถึงลุงโบค่ะลุงโบพาโบนะ
1: ขอบคุณครับครับเดี๋ยวนะโมโนเอสต่างคนต่างผลิตคอนเทนต์แล้วพี
3: ่ครับ
1: ASP 1999อ๋อ ASP ละ1999
3: นี่คือรายเดือน199
1: พี่เมียเหรอ
3: ไม่ได้สิ
1: ไม่ได้สิราคาไม่มีทาง
3: อืมอ
1: ันนี้ไม่รู้จริง
3: ๆครับถ้าพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องโมโนอย่างเดียวนะตอนนี้
1: ใช่มั้ยฮะ
3: ใช่ไม่มีที่อื่น
1: เออ
3: แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาจะมีการแบบร่วมหุ้นมีการดึงส
1: ิน
3: ค้าหรือเปล่าอันนี้ต้องไปลองเช็คดูแต่ณตอนนี้ยังไม่มี
1: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วก็เป็นโชคดีด้วยเพราะว่าเหมือนพี่ๆเจ้าของเป็นแฟนลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นพวกแมตช์อุ่นเครื่องอะไรเงี้ยมันก็จะได้ดูไปด้วยฟรีไปด้วยอยู่ในโมโนแม็กซ
1: ์จริงเหรอฮะ
3: เออจริง
1: คุณพีทแฟนลิเวอร์พูล
3: คุณโสรัต
1: คุณโสรัต
3: ใช่ใช่ครับ
1: โปรทาร์เมก
3: วันนั้นก็ได้ดูกันไปแฟนหง
1: เมื่อกี้บอกขอเพลงได้งั้นขอเพลง
3: จากไม่เคยรักได้นะดันเพลงอะไรก็ได้
1: เดี๋ยวนะ
3: ฮะ
1: จะไม่เคยรักแกมมี่ป่ะพี่ใช่
3: จะไม่เคยรักเพลงกูพูดแรงกับกูมากมึงด่าว่าอะไรจับไปรักแกมมี่หรือเปล่ามึงน้องกูนะงั้น
1: เดี๋ยวนะมันกดตรงไหนอ่ะ
3: มึงเขาช่องนี้ช่องนี้ช่องนี
1: ้
3: กดไปที่ซองคลิก2อ่ะคลิก2มีผม
1: เอาออกมาแล้วมั้งทีเนี้ย
3: ลองพิมพ์ดูก่อนปรับภาษากันมีเหมือนจะมีนะกินเว็บยังมีอยู่นี่ไงน้องแอร์เขาเปิดมาเป็น MV เพลงผมเมนเสยผมในตำนานนี่ไงขึ้นมาละเขาจัดมาละ
1: น
3: ี่ๆๆเอ้ยมีซีโทรนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมโบโซนนะครับนี่คือจากไม่เคยรักนะครับสำหรับคนที่ความรักไม่สมหวังช่วงนี้ไปฟังกันก่อนครึ่งเพลงครับ

0: ี้ออกได้ไหมฮะ
1: เพี้ยนหมดต้นตำรับ
0: จะไม่รักใครเลยคนทำมาดีกว่าไม่ได้ไหมขอโทษฮะเพี้ยนนิดหน่อย
1: ไม่มีโน้ตเลย
0: นะ
1: ไม่บอกนิดหน่อย

0: เฮ้ยอย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: คนถามว่าพี่โบร้องท่อนไหนคะถ้าฟังจากในเพลงนี้ไม่มีท่อนผมนะครับอุ้ย
1: ว่าเพลงผมดีกว่า
0: ต่อที่เพลงรักพี่ลึกเพลงต่อไป
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า YouTube ปิ้วว่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ของ
1: พี่ดิไม่ใช่ของพี่ดิไม่ได้เหรอ
0: ไม่ปิ้วไม่ปิ้วได้มั้ยพี่อ่านได้มั้ย
1: พี่แทนผมเองไม่ได้เหรอเดี๋ยวบอกโอนให้เอา
0: เพลงน้องเพลงนะ
1: อันนี้เปิดแบบเรียกลิขสิทธิ์เปิดแบบเรียกลิขสิทธิ์ให
0: ้เนี่ยฮะจะอ้วก
1: โอนไม่ได้จริงเหร
0: อเออมันเสียวไงมันเสี่ยงต่อการโดนแบบโดนหลุดอ
1: ่
0: ะ
1: โอเคงั้นเราพักก่อนแล้วกันนะนี่มีคนขอของตายเห็นป่ะ
0: เออนี่ไงมาเต็มเลยขอสุดปอดด้วยขอสุดปอดด้วย
1: สุดปอดไม่น่ามีบ้างที่เนี่ยไม่น่าเปิดหรอก
0: ไอ้สุดปอดคือเพลงช่วงสงกรานต์ฮะโอ้มันมาก
1: นี่คือเพลงที่เงียบที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลย
0: เออทำไมอ่ะมันออกพอมันไม่ใช่ช่วงเทศกาลมันก็ไม่ได
1: ้มันเหลือเวลาอีก5วันเพลงไม่ดีด้วยแหละพี
0: ่ตอนนั้นปล่อยช้าไปนิดนึงผมว่าถ้าปล่อยเร็วกว่านั้นทันโอ้นี่ไงสุดปอด
1: กี่วิวอะสุดปอดตอนนี้กี่วิวอะ
0: สุดปอดโอ้ 1.9 แสนครั้ง
1: นี่ผมพยายามบอกให้โค้ชครูลบเพราะไม่ยอมลบไปที
0: นี่ไม่ต้องลบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อปีหน้าเอาใหม่ไงนะโอ้ยกลับมาคงตายที
1: ่ยังหายใจเอาให้ปิวไปเลยเอาปิวไปเลย
0: ครับผมของตายที่ยังหายใจนะฮะก่อนนั้นจ๋าไม่เคยรักจากโบโซแล้วก็อาร์ตโค้ชครูนะฮะ
1: ไปฮะเบรกก่อนนะฮะ
0: ครับ
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
0: น่า

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
5: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
4: กลุ่ม
5: คอมมูนคุณเนี่ยที่แข็งแกร่งอยู
4: ่
5: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี
4: ้
5: คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่ง
6: จะดำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่
4: ค
6: ิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีวันจันทร์ระวังมิจฉาชีพเริ่มจากไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะความปลอดภัยของเราสำคัญที่สุด
8: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กำลังนั่งคุยกันเรื่องเอาติ้งบริษัทพี่อ่านไปไหมฮะ
10: เอาติ้ง
4: ไม่ไปพี
10: ่ติดงานแหละ
4: อาศัยคำว่าต้องโปรแกรมต้องทำงานที่นี่
10: ต้องคุมที่นี่แย่งขอคุม
4: จริงขี้เกียจป่ะ
10: ใช่ขอคุมมันจะมีเที่ยวบริษัทเราฮะปีนี้ก็คือปลายเดือนนี้เลย
4: ใช่
10: เอ
4: าติ้งบริษัท
10: เสาร์อาทิตย
4: ์ก็วันดีวันศุกร์พวกเราถ่ายซีรีส
10: ์
4: วันเสาร์พี่เผือกไม่ว่าง
10: พี่โบว่าง
4: ไปติดวันอาทิตย
10: ์ติดคนละวันไม่งั้นที่แรกอาร์ตชวนไปด้วยกันแล้วก็ไปติดกอล์ฟที่นู่น
4: พอเสาร์อาทิตย์ผมยังไม่มีอะไรก็เลยว่าเอ้ยจะไปสักวันนึงแต่พอไม่มีแก๊งไปแล้วมันก็
10: พี่เป้บอกถ้าไปคนเดียวอาร์ตไม่ต้องไปนะขอขึ้นกับพี่สองคนพี่จะมารับมือน้องอาร์ตเองไม่สบายใจเลยระวังนะพี่เป้อาร์ตบอกจะไปนะคร
4: ับ เอางี้ถ้าพี่เป้ไปเสาผมไปเลย
10: กลัวพี่เป้ไปเพราะเขาน่าจะเลือกไปวันนึงอะคืนนึงอะน่าจะเป็นคืนเสาอะไม่แน่นะแต่ว่าเอทามเราก็เลี้ยงสนุกมีลอตเตอรี่เป็นเหมือนแจกเลขแล้วไปชิงรางวัลกันในงาน
4: โอ้ใช่เมื่อก่อนลอตเตอรี่รางวัล 50,000
10: รางวัลใหญ่มากแล้วมีเยอะแต่ผมก็ไม่เคยถูกไม่เคยได้เลย
4: ปีละเท่าไหร่นะ
11: จำไม่ได้
10: มัน
4: หมื่นนึง
10: น่าจะประมาณนั้นม
11: ากเกิน
10: ไม่น่า
11: สองมั้งคะ
10: เต็มที่ 20,000 ใช่ไหมแต่ก่อนคนมันเยอะกว่านี้ไงตอนนี้เราลีนคนไปบ้างละ
4: ใช่
10: นะครับมีประกวดเครื่องแต่งกาย
4: ถ้าเมื่อก่อนประมาณ300กว่าคนเอทาม
10: ใช่ก็ปีแรกเพิ่งมาประกวดชุดหนังคุณจำได้ไหมที่ใส่ชุดหนังเดินอยู่ริมสระแม่น้ำ
4: จำไม่ได้
10: ใส่ชุดหนังเดินอยู่กับพี่พับอยู
4: ่อ๋อริมสระแม่น้ำนั่นปีนั้นจำได
10: ้ตอนนั้นบางคนมันเยอะมากไปที่ไหนเขาไม่กลับไปซ้ำอ่ะเพราะมันเสียงดังวุ่นวายนี่คือปี2025ปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปแต่ก็ถือว่าสนุกสนานนะก็ถือว่าเลี้ยงน้องๆโปรดักชันด้วย
4: โอเค
10: ครับผม
4: มีเลี้ยงตีกอล์ฟไหมครับผู้บริหารไม่ตีสิ
10: มีพี่โรสตีคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าแกออกรอบบ้างหรือยังใช่ไหม
4: ติดร้องเพลง
10: เหรอDesperadoครับเดี๋ยวคำเคารพนะครับมันช่วยไหมทีมผมพูดจริงใจมันช่วยบ้างไหม
4: ปล่อยผมติดตามไงผมติดตาม
10: ใช่ไหมหลัดแทบ
4: ผลงานผู้บริห
10: ารเราไม่ตามลูกพี่แล้วใครจะตามลูกพี่เรา
4: คุณออกแอ
10: คคุณไม่เคยเห็นใช่ไหมคุณเป็นเฟรนด์กับพี่โรสไหมในเฟซบุ๊ก
4: ผม PR ให้เลยพี่โรสชื่อรายการ My Favorite Song
10: อ๋อเหรอ
4: ใช่ดู
10: ใช่ๆเพราะจริงๆไม่ได้เพื่อนนะส่งให้ผม
4: โอ้โหอีโบคนเลวเลยเอาติดตามผมชอบ
10: ใช่
4: ๆชอบนายผม
10: แต่ผมดูแล้วผมต้องกลับไปค้นเลยนะว่าพี่โลกเคยตามมานั่นผมบอกเฮ้ยพี่โลกเคยฟอลโล่ผมมา
4: เออ
10: เราไปเปิดรับพี่โลดอ่ะ
4: เซิร์ชเจอไหมต่อ my favorite song ลองเซิร์ชสิ
10: อาจจะพี่โลกเขามีวงเขานะก็เป็นแบบพี่ๆที่เคยอยู่เอทามเราหลายๆคนนะ
4: เข
10: ามีวงเลย
4: ไม่แพงด้วยเอา
10: เออเหรออ
4: ุปกรณ์ดี
10: อุปกรณ์คือศิลปินเลย
4: ระดับผู้บริหารเอทาม
10: ก็ถูก
4: เพราะเขาแก๊กไม่ได
10: ้ก็ถูกของคุณนี่หานะแอค ออกแอคกำลังหาให้อยู่นะคุณผู้ฟัง
4: เฮ้ยเราเซิร์ชที่เงียบนะเดี๋ยวพี่โรดล็อก
10: เออ
4: พี่โรดล็อก
10: แอบเข้าไปแอบเข้าไปแอบเข้าไปมีไหมมีไหมลองดู
11: อะไรต่ออีก
4: ชื่อเอาชื่อสมโรดพี่สมโรด
10: ครับผมแต่หรือว่าหลังๆก็ไม่ค่อยลองแล้วหรือเปล่า
4: ไม่น่านะ
10: หรอ
4: นะเอ๊ะไม่แน่อาจจะงานเยอะ
10: เออช่วงหลังๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร
4: ่
10: ยอดนิยมอันนี้เพลงอะไรอันนี้เพลงอะไรI write the songs
4: เน
10: ่โอเคโอเคเอาแต่นี้เราไม่ได้ยินเสียงไง
4: ใช่ใช่ยังไม่ได
10: ้ยังมีอยู่
4: ไปดูกันไปดูกันอันนี้เจ้านายผมเอง
10: ใช่ครับ
4: ฝาก follow หน่อย
10: ครับผม
4: โอเค
10: ท่านจะได้มีอะไรแบบเพลินๆฟังทุกเช้าอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขอบคุณก่อน
4: ครับ
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะครับผม
4: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกับคุณไข่มุก
10: ไข่มุก
4: นะฮะเจ้าของร้านข้าวต้ม
10: เม้งปูดอง
4: คุณมุกไม่ใช่คุณไข่มุก
10: คุณมุกจากเม้งปูดอง
4: ครับซึ่งไม่รู้ว่าติดน้ำเลียบมาให้หรือเปล่านะ เดี๋ยวรอดู
10: ติดมาให้นี่จะยกมือไหว้ท่วมหัวเลยอ่ะ ชั่วโมงหน้านะครับ
4: ครับ
12: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
13: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์

0: ือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กิน

0: รอบเกลียวเคี้ยวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกที่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาแรงสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงการคลังย้ำผู้ที่ขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ

0: ช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: กระทรวงการคลังย้ำผู้ที่ขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้หลังผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติมีมากถึง 52% ที่ยังไม่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์คุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
10: กระทรวงการคลังรายงานสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ที่ผ่านคุณสมบัติกว่า9ล้าน5แสนคนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ต้องมายืนยันตัวตนกว่า3ล้าน1แสนคนคิดเป็น 33% ของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติส่วนผู้ที่มายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า2ล้าน3แสนคนคิดเป็น 76.4% และผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนมีมากถึงกว่า 780,000 คนคิดเป็น 22%และผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกว่า 32,000 คนคิดเป็นร้อยละ1คิดเป็น 1% ส่วนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ยังคงอยู่ที่กว่า 4.4 แสนคนคิดเป็น 48% ของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และเป็นที่น่ากังวลว่ายังเหลืออีกกว่า 52% ที่ยังไม่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์ดังนั้นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ควรเร่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้และจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนโดยสามารถเริ่มใช้งานพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปและหากต้องการแก้ไขข้อมูลดำเนินการได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติหรือขอรับข้อมูลช่วยเหลือได้ทางศูนย์วันซอฟต์เซอร์วิสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ภายในวันที่20กันยายน2569ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนกระทรวงการต่างประเทศของไทยมีการหารือเรื่องนี้อย่างไรบ้างว่านายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆเรื่องนี้ไปแล้วโดยเฉพาะประเด็นนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีเรื่องของ AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่การส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรไทยยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งซึ่งต้องติดตามรายละเอียดต่อไปพลพีนำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สกลนครติดตามการปราบขบวนการในหน้าซื้อสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนชาวบ้านขายต่อต่างชาติใช้จดทะเบียนบริษัทคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
11: ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มีนายหน้าคนไทยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนกว่า50รายให้ชาวต่างชาติใช้จดทะเบียนบริษัทซึ่งมีทั้งเจ้าบ้านทราบเรื่องและไม่ทราบเรื่องซึ่งกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้นเพราะมีการนำทะเบียนบ้านรหัสประจำบ้านเลขประจำตัวประชาชนที่เจ้าบ้านและประชาชนไม่ได้ยินยอมไปจดทะเบียนบริษัทเชื่อว่าการตั้งบริษัทเหล่านี้เริ่มที่จะใช้คนไทยเป็นผู้ร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายและจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงแค่3ถึง4อำเภอที่จังหวัดสกลนครเพราะพบจดทะเบียนข้ามเขตจากจังหวัดชลบุรีระบุพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นที่ตั้งบริษัททั้งนี้กำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทั้งหมดห้ามทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะตัวหลุดรั่วไหลไปยังภายนอกเด็ดขาดหากพบจะต้องได้รับโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นสูงสุดไม่มีละเว้น และขณะนี้ยังไม่พบเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องยศวัฒน์พงประภาสเลยงั้นครับ
12: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุก่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ท้ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ยังไม่ได้เปิดไมค์เลยฮะ
7: ยังนี่กูพูดกับใครเนี่ยโดนพูดอยู่คนเดียวมันก็ไม่เปิดไมค์ให้ผมสวัสดีครับชั่วโมง2นะครับ
6: ครับชั่วโมง2ครับ
7: ครับเดี๋ยวเรามาใต้โต๊ะหางานกันก่อนดีกว่า
6: โอเคไปดู VTR กันก่อน
7: เป็นงาน
6: เก่ามากไป
7: งานอะไรไปดูฮะ
8: สมัครวิศวกรไฟฟ้าหลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ JobsDB by Seek มีมาแนะนำกันค่ะถ้าคุณชอบระบบไฟฟ้าชอบแก้ไขปัญหาเครื่องจักรและอยากเป็นคนที่ทำให้โรงงานเดินหน้าตลอดเวลาตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าอาจใช่สำหรับคุณเลยค่ะ Electrical Engineer หรือวิศวกรไฟฟ้าคือผู้ดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าในโรงงานเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและลดการหยุดการผลิตให้น้อยที่สุดงานของคุณคือดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงานวางแผนงานซ่อมบำรุงพร้อมวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมงานระดับ Global และพาร์ทเนอร์ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบมีส่วนร่วมในโครงการติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานและบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคุมและบริหารอะไหล่สำรองเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาถ้าคุณชอบงานวิศวกรรมชอบการวิเคราะห์และการพัฒนาเครื่องจักรให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพงานนี้น่าสนใจเลยค่ะลองเสิร์ชคำว่าวิศวกรไฟฟ้าในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobsDB by Seek ก็จะเห็นได้ว่างานนี้มีเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสามารถดูได้ว่างานไหนที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราฐานเงินเดือนเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
6: น่าม
7: าฮะครับผมอ่ะเป็นวิศวกรไฟฟ้านั่นเอง
6: โอ้วิศวกรผมว่าเหมือนคนต้องการเยอะนะ
7: คนเรียนกันเยอะฮะ
6: ใช่
7: มีที่ไหนบ้างมาลองดูซิดูที่มันมีเงินเดือนหน่อยดีกว่า PEC Technology ทำแถวลาดพร้าวนะครับเงินเดือน 20,000 ถึง 23,000 อันนี้ยินดีรับนักศึกษาจบใหม
6: ่ อ๋อเริ่มต้นมั้ง
7: มีรุ่นพี่สอนงานให้
6: ครับ
7: โอเคครับ
6: แล้วก็มันเป็นวิศวะแนวไหนทำไมมันถึง
7: อิเล็กทริกเป็นอันนี้เกี่ยวกับโซลาร์รูฟท็อปไงเป็นโซลาร์เซลล์ติดตั้งโซลาร์เซลล
6: ์ 25,000 ถึง 30,000 นะครับของยารา
7: ยาราพาวเวอร์ครับอันนี้รับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
6: คร
7: ับ ส่วนใหญ่เป็นเด็กจบใหม่ไงเขาก็เลยราคายังไม่ได้สูงมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้ซันนะครับสหยูเนียนเอนจิเนียริ่ง 19,000 ถึง 24,000 ครับก็อันนี้เป็นทดสอบควบคุมระบบป้องกันการจ่ายกระแสไฟฟ้า DMS SCPS SCADA ไม่รู้เรื่องเลยฮะตอนน
6: ี้ใช่ฮะ ขอแค่ไม่รัดวงจรพอฮะ
7: ครับ
6: ควรแค่นั้นนะฮะ
7: รู้จักแต่กระแสตรงกับกระแสสลับเลยครับ
6: ครับผมล้มไปไหนล้มไปก็ได้ฮะ
7: มีอะไรอีกไหมเงินเดือนเยอะๆอ่ะน้องแอ๊กมีปะ ส่วนใหญ่ประมาณนี้เนาะ 20,000 ถึง 25,000
6: ยังเห็นที่ไม่เห็นไม่เกิน 30,000 นี่มี 35,000 อ่ะวิศวะออกแบบระบบน้ำเสียน้ำดี
7: ครับ
6: แล้วก็ทดสอบระบบน้ำนะครับ Design and Commissioning Engineer
7: Sunsky ก็อยู่ประมาณนี้โอ้นี่ไง 24,000 ถึง 36,000 จะเป็น CPCRT ครับเจริญโภคภัณฑ์ดูแลงานบริหารหลังการขายด้านเครื่องจักรในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
6: ครับ
7: และเมล็ดพันธุ์ครับ
6: แล้วก็มีโซลาร์เซลล์อิเล็กทริกเอนจิเนียร์นะฮะ
7: นี่โอเคนะ
6: นี่สูงสุด 40,000 เลยนะ
7: โซลาร์เซลล์เยอะเหมือนกันนะและยุคนี้โซลาร์เซลล์เยอะครับผมว่าก็มี
6: เหมือนราคามันถูกลงไหมโซลาร์เซลล์อ่ะ
7: ถูกลงนิดนึงแล้วก็ตอนนี้พวกแบตเตอรี่แม่ผมเพิ่งติดไปก็เพิ่มแบตตัวหนึ่ง
6: เพราะนั้นใครพูดว่าบอกว่าใช่ผม
7: อยากติดอยู่อยากติดอยู
6: ่ผมลืม
7: นึกได้ส่งมาเลยนะอาร์ตอยากได้
6: พี่บอยเพิ่งติดนะ
7: ได้
6: คนนี้ก็บอกให้ติดให้เลย
7: ได้ครับโอ้อันนี้แพงเลย CGP Thailand เป็น Senior Electrical Engineer เป็นคอนซัลติ้งนะครับ 80,000 ถึง 110,000 บาทต่อเดือนโอเคมีประสบการณ์7ปีด้านนี่แหละวิศวกรไฟฟ้าเก่งภาษาอังกฤษครับ
6: ครับยิ่งใครมีโซลาร์เซลล์ใช้รถไฟฟ้านะโอ้โหเพลิน
7: ยุคนี้ผมว่าถ้าวิศวกรไฟฟ้าหมดไม่ตกงานหรอก
6: จริง
7: นะแต่ว่าก็เนี่ยมันก็ไล่ๆเงินเดือนกันไปถ้ามีประสบการณ์ก็ได้เยอะหน่อยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ฮะ 20,000 ถึง 40,000
6: ลองหาดู
7: ครับผมขอบคุณ JobsDB ด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับลองไปเสิร์ชกันดูได้คุณผู้ฟัง
6: เอาล่ะถึงเวลาแล้วครับทุกท่าน
7: ครับผมอ
6: ย่าได้นั่งดูนิ่งๆเพราะผมเจอคุณมุกมาแล้วเมื่อกี้นี
7: ้ใช่สรุปเอาหนำเลี้ยงมาให้คุณไหม
6: ไม่ได้ออกมาแต่คุณมุกน่ารักมากน่ารักมาก
7: น่ารักมากนี่คือเจนที่2ของเม้งปู
6: ปูไข่
7: ปูดองเฉยๆใช่ไหมเม้งปูดองเขาบอกร้านนี้ขายมา30ปีนะ
6: ใช่พวกเรา
7: แต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้แบบอยู่ในโซนที่เขาขายไงไม่เคยไปทานเหมือนกัน
6: อย่าปล่อยให้นิ่ง
7: อ่ะเชิญเลยครับ
6: เมนเข้าไว้เมนเข้าไว
7: ้ต้อนรับเลยสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณมุกครับ
7: คุณมุกมาแล้ว
6: สีหน้าของคุณมุกเหมือนไม่ค่อยอยากเข้ามาในห้อง
7: เหมือนไม่สบายใจ
6: ใช่ฮะ
7: เดินข้างนอกไม่รู้เลยนะว่านี่คือเจ้าของร้านปูไข่ดอง
6: ปูดอง
7: เฉยๆไม่มีไข่ด้วย
6: ไข่ดองของปูโนส
7: ครับผม
6: ครับผม
7: คุณมุกสวัสดีนะครับ
0: ส
7: วัสดีครับ
6: คุณมุกครับคุณมุกแนะนำตัวกับทุกท่านนิดนึงฮะ
0: ค่ะชื่อมุกนะคะเป็นเจ้าของร้านเม้งปูดองค่ะ
6: อยู่ตรงไหนเนี่ยคุณมุกมีหลายสาขามากเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมีตอนนี้นะคะสาขาแรกนะคะจะอยู่ที่เสรีไทยซอย27ค่ะ
7: อ๋อเสรีไทยคือที่แรกเลย
0: ใช่ค่ะที่แรกค่ะแล้วก็ที่ที่2นะคะก็จะเป็นพานนกค่ะแล้วก็จะมีอีกที่นึงก็คือประชาชื่นค่ะ
7: ทั้งหมดนี้คือครอบครัวดูบริหารเองหมดเลย
0: ใช่ค่ะตอนน
7: ี้อ๋อประชาชื่นได้เหรอ
0: ใช่
7: ค่ะเอาแถวบ้านนะมันอยู่ตรงไหนของประชาชื่นน่ะคุณมุก
0: อยู่ตรงข้ามกับมหาลัย
7: ธุรกิจ
0: ใช่ค่ะธุรกิจ
7: อ๋ออยู่ฝั่งนู้น
6: อยู่สาขาไหนฮะ
0: เสรีไทยค่ะ
7: แถวบ้าน
6: ครับรามเหรอ
0: ไม่ไกลจากรามค่ะ อยู่ใกล้ๆกับแฟชั่นไอแลนด
7: ์
6: แฟชั่นก็บ้านผม
7: ก็ไม่ไกล
6: ได้เลย
7: คุณน้องไปแล้วคุณน้อง
6: อยู่ทุกวันใช่ไหมฮะ
0: ปกติมูจะเข้าแค่วันแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์เองค่ะเนี้ยค่ะ
6: เมนูที่ต้องไปร้านผมต้องกินเลยคือเมนูอะไรฮะเดี๋ยวก่อนคุยเรื่องอื่น
0: ก็จะเป็นปูทะเลไข่ดองค
7: ่
0: ะไข่ขยี้นะคะแล้วก็กุ้งหมึกสูตรครีมมี่ค่ะ
7: กุ้งหมึกสุดครีมมี่
0: ใช่ค่ะ
7: อ๋อเหรอ
0: ใช่
7: ก็คืออาหารทะเลได้หมด
0: ใช่ค่ะแล้วก็แบบถ้าทานกับข้าวต้มก็จะเป็นน้ำเลียบหมูสับผัดหอยลาย
7: นี่เขาเมื่อกี้เขาฝากสั่งคุณมุก
6: คุณมุกขับรถมาน่าจะไม่ได้ฟังแน่เลยผมคุณมุกยังไม่ออกมาฝากผัดน้ำเลียบมาให้หน่อยได้มั้ยฮะ
7: มีที่ไหนฮะฝากแขกรับเชิญเอาน้ำเลียบมาให้แต่ถ้ารู้ก่อนก็ไม่แน่คุณมุกอาจจะมาให
0: ้ใช่ๆๆค่ะมาได้ค่ะ
6: โอ้โหนี่คนไปถ่ายเยอะนะพี่
7: ใช่ว่าจริงๆขายดีอยู่แล้วมีออกเสือร้องไห้ไปแล้วออกหลายรายการเลยตั้งแต่สาขาเสรีเนี่ยกี่ปีแล้วอ่ะคุณมุก
0: อยู่ที่เสรีไทยมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะ
7: ก็คือเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ทำก่อน
0: ใช่ค่ะคุณพ่อ
7: ก็คือตั้งแต่เราเด็กๆเลยป่ะธุรกิจนี้
0: ใช่ค่ะจริงๆพอที่ร้านเนี้ยค่ะเริ่มต้นมาจากตั้งแต่ปี2540ตั้งแต่ปีนั้นคือปีที่หนูเกิดเลยแต่ว่าหนูอาจจะยัง
6: อันนี้คือปูไข่ข้นถูกไหมฮะ
0: อันนี้กุ้งหมึกครีมมี่ค่ะ
7: กุ้งหมึกครีมมี
0: ่ใช่จริงๆร้านลูกค้าสั่งแทบทุกโต๊ะเลยค่ะ
7: ครับ
0: ใช่ค่ะ
7: ต้องกินต้องกิน
6: สั่งพวกลายแมนอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะลูกค้าโทษค่ะได้ค่ะ
7: นี่ไงเขาเป็นเจ้าของร้านจริงเรียกกูลูกค้าแล้ว
6: ได้ก็อยากเป็นลูกค้าจริงก็เห็นแล้วโอ้โหที่ลูกค้าพนักงานเยอะมาก
7: อ
6: ยากขอโทษที่เมื่อกี้ขัดจังหวะไปหน่อยฮะ
7: ดูสะอาด
6: ปีกี่ปีนะที่เริ่มต้น
7: ปี40
0: ร้านเปิดมาแต่ปี40นะคะเป็นปีที่หนูเกิดซึ่งตอนนั้นหนูก็ยังจะเด็กมากก็อาจจะยังไม่ได้รับรู้ว่าที่บ้านเราเนี่ยเป็นมากันยังไงแต่ว่าเราก็ได้ยินได้ฟังมาจากครอบครัวว่าที่บ้านฝั่งคุณพ่อค่ะก
7: ็
0: คือมีพี่น้อง5คนเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะแล้วเขาก็ทำอาหารกันกินเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แบบแล้วก็ใช่
7: ว่าอร่อยเป็นคนทำอาหารอร่อย
0: ใช่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเรามาเปิดร้านขายอาหารกันดีไหมเริ่มจากร้านเล็ก
7: ๆครับ
0: แล้วก็ค่อยไปแบบร
7: ้
0: าน
7: ขยาย
0: จนถึงทุกวันนี
7: ้ใช่ว่าทีแรกของเมนูเด็กก็คือปูดองเลยป่ะ
0: ใช่ค่ะพี่ชายพ่อเป็นคนคิด
7: อ๋อใครมาเขามีสูตร
0: ใช่ค่ะ
7: พวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเริ่มจากการมีสูตรนะมีผ้าผมให้นะครับโอเคก็เลยเริ่มได้แล้วนะแสดงว่าขายดีตั้งแต่ปีแรกๆเลย
0: ตอนแรกก็ขายดีค่ะแล้วก็จะมีช่วงที่เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาบูมใหม่ช่วงหนุ่มประมาณสักมหาลัยได้ค่ะประมาณจะจบมหาลัยก็มาบูม
7: เพราะอะไรไปเพิ่มเมนูอะไรมาทำไมมันกลับมากระแสแรงอีกครั้งอ่ะ
0: ตอนนั้นเป็นช่วงที่หนูยังเรียนมหาลัยอยู
9: ่
0: แล้วที่บ้านจำเป็นจะต้องใช้ตังค์
9: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยมาก่อนที่บ้านก็คือแบบไม่ค่อยมีทีนี้พี่สาวก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ
9: ครับ
0: แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนที่บ้านก็วิกฤตละพี่สาวก็เลยต้องแบบกลับมาช่
9: วย
0: ที่บ้านก็เลยเริ่มมาแบบเฮ้ยเรามาลองดูว่าแบบเมนูไหนที่มันควรที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบแล้วเมนูไหนที่มันควรที่จะแบบปรับสูตรให้มันแบบโอเค
9: น
0: ี่
9: ค
0: ือ
9: ก๊อกสองของร้านเม้ง
6: เดี๋ยวนะ
0: คือ
6: ตอนแรกเนี่ยทำกันขำๆเพราะว่าทำอาหารกันแล้วบอกว่าอร่อยก็เลยทำขำๆกลายเป็นว่าขายดีขายดีขึ้นมาที่ก็เป็นย่ามีสาขาเดียวอยู่ถูกไหมฮะตอนนั้น
0: จริงๆตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คืออยู่ที่สุขาภิบาล3ค่ะแต่ทีเนี้ยพอเหมือนพี่ชายพ่อเขาก็เสียชีวิตอะค่ะแล้วพี่พ่อหนูอะเขาก็เลยมาเปิดแยกมาเป็นที่สาขาศรีนิทัย27
9: อันนี้เขาเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะใช
9: ่โอเคซึ่งตอนนี้ก็ขายเป็นยังไงบ้างแรกๆที่มาเปิดเอง
0: แรกๆก็ขายดีค่ะแล้วก็มันก็จะเหมือน
9: ร้านอาหารมันจะมีไซเคิลของมันเน
0: า
9: ะ
0: ถูกต้องค่ะใช่แล้วทีเนี้ยมันก็มีแบบว่าเออช่วงที่แบบว่าเออมันดรอปลง
9: ช่วงนั้นนี่มุกคือช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่ร้านด้วยไหมเดินเสิร์ฟเดินช่วยอะไรบ้างไหม
0: จริงๆหนูน่าจะช่วยที่บ้านตั้งแต่อายุประมาณป.4ได้ค่ะ
9: โอ้เร็วนะ9ขวบ10ขวบอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าแต่ว่าหนูจะช่วยแค่วันเสาร์นะคะเพราะว่าตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่
9: ครับครับ
0: ก็คือแบบนั่งรถไปกับพ่อว่าพ่อแบบไปซื้อของที่แมคโครอย่างเงี้ยหนูก็จะไปเลือกไปช่วยแล้วก็เข้าร้านก็คือเข้าตามคุณพ่อเลยค่ะก็คือพ่อเข้าร้าน10โมงเช้าก
9: ็
0: คือเข้าร้าน10โมงเช้าแล้วก็เลิกประมาณตีหนึ่งถึงบ้านประมาณตีหนึ่ง
9: โหก็ถือว่าดึก
6: ยาวเลยนะ
9: อายุเท่านั้นน่ะ
0: ใช่
9: แต่มันคือความสนุกเลยเนอะในวัยนั้น
0: ตอนนั้นมันก็สนุกมันอยากทำแบบเออได้ช่วยรู้สึกว่าแบบดี
9: ครับ
6: โอเคก็ทำมาคือเอางี้ถ้าย้อนไปตอนเรียนคืออาจจะไม่ได้ยุ่งกับที่บ้านเยอะสักเท่าไหร
9: ่
6: เรียนหนังสืออย่างเดียวเรียนไปเรียนมา จนป.4ก็มาช่วยเสิร์ฟบ้างอะไรบ้าง
0: ค่ะ
6: ช่วงไหนที่รู้สึกว่าต้องกลับมาช่วยที่บ้านจริงจังมีทำงานอื่นก่อนไหมฮะ
0: ก่อนนั้นตอนที่หนูจะเรียนจบหนูขายของแคมปิ้งค่ะ
9: อ
0: ๋
9: อเหรอ
0: ใช่แต่ว่าขายแบบไม่ถึงปีค่ะ
9: ทำไมหนูไม่ใช้แคมปิ้งอะ
0: เพราะว่าจริงๆมีพี่เขยที่ทำแคมปิ้งอยู่แล้วตอนนั้นก็เหมือนแบบลมพัดลมเพเหมือนคนไม่พอก็เลยแบบไปช่วยงานเขาแล้วพอไปช่วยงานเขาก็กลายเป็นว่าเราก็เลยมารู้งานทั้งหมดจากนั้นเราก็เลยแบบเออเรามาลองขายดูแล้วก็พอสักพักเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเหมือนเป็นอินโทรเวิร์ตหรือแบบเบิร์นเอาท์อะไรสักอย่างก็เลยแบบเหมือนเพิ่งเรียนจบด้วยค่ะก็เลยแบบขอที่บ้านแบบพักก่อน
9: ชื่อมุกเรียนอะไรมาครับ
0: มุกเรียนจบที่ A-BAC ค่ะ
9: ครับ
0: ใช
9: ่คณะอะไรอ
0: ่ะอาร์ตอิงค่ะมุกศาสตร์อ
9: าร์ตอิงโอเคโอเค
0: ใช่ค่ะ
9: ครับผม
6: ทำธุรกิจกับที่บ้านเรามันจริงเราชอบอะไรแบบนี้มันโดยที่เจ้าอย่างเป็นคนทำธุรกิจเองดังอย่างด้านอื่นมากกว่า
0: คือส่วนตัวหนูเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วพอมาช่วยที่บ้านก็รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่าแบบมันก็เป็นตัวเราที่เราหนูชอบ
6: เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตอนป.4ก็คงช่วยเสิร์ฟป.5เริ่ม
0: จริงๆป
6: .4อ่ะ
0: จริงๆป.4หนูทำทุกอย่างเลยนะคะแบบเด็ดผักปอกกุ้ง
9: แต่ไม่ถึงกับลงไปผัด
0: ลง
6: อ๋อเลยเหรอป.4เลยเหรอ
0: ไม่ค่ะหนูลงตอนประมาณสัก
9: ม
0: ัธยมม.1
9: ก็เริ่มผัดได้บาง
0: แต่ว่าหนูไม่ได้ถามป้าว่าแบบป้าใส่อะไรเป็นเมนเท่าไหร่เหมือนหนูว่ามันรู้ไว้เองอะ
9: โอเคเห็นทุกวันรู้ว่าต้องใส่อะไรบ้างอะไรอย่างนี
0: ้
9: เนื้อโตมากับร้านอาหารนะเนาะแล้วตอนไหนที่เรามารับช่วงต่อแบบจริงจังก็คือเป็นร้านของเราเต็มๆละ
6: ทุกเมนูฉันต้องทำเป็น
9: อ
6: ย่างนี้ได้ไหม
0: จริงๆหนูก็ทำเป็นทุกเมนูนะคะ
9: หลังจากแคมปิ้งปะ
0: ใช่ค่ะประมาณนั้นตั้งแต่แคมปิ้ง
9: มันตัดสินใจยังไงถึงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเขาบอกว่าเปิดร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่รักใครชวนมาหุ้นร้านอาหารเนี่ยพี่เคยได้ยินคำนี้
0: เกลียดใครให้
9: มาทำร้านอาหารเกลียดใครให้มาทำร้านอาหาร
0: จุกจิกเยอะจริงๆค่ะ
9: ใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าหนูไม่ได้ทำคนเดียวนะคะหนูมีพี่สาวที่ทำด้วย
9: ครอบครัวนี่แหละ
0: ใช่ค่ะก็ส่วนมากก็ตอนนี้ก็จะเป็นพี่สาวแล้วก็มีหนูส
9: ่
0: วนพ่อเขาก็จะไม่ค่อยได้ทำ
9: อยู่ห่างๆแล้ว
0: เพราะพ่อเขาแก่แล้วค่ะ
9: ก็คือรับช่วงต่อเต็มตัว
0: ใช่ค่ะ
9: ตอนนั้นมันตัดสินใจยากไหมครับเพราะว่าการมารับช่วงร้านอาหารแบบว่าช่วงนั้นเราจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเนาะเพราะมันต้องคุมทั้งคนมันหลายเรื่องอ่ะพี่ว่ามัน
0: ตัดสินใจไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กๆละ
9: ค
0: ่ะทีเนี้ยก็เลยตัดสินใจกับพี่สาวว่าโอเคงั้นเราม
9: ีพี่น้อง2คน
0: ใช่ค่ะ
9: ผู้หญิงทั้งคู่
0: ก็คือเรามาช่วยกันทำการตลาดแล้วก็เริ่มจากการเปลี่ยนวัตถุดิบ
9: มีอะไรเปลี่ยนมั่งครั้งนี
0: ้กุ้งไซส์เล็ก ก็ปรับให้มัน
9: เล็กลงเดี๋ยวได้เยอะขึ้นนะหรอ
0: ค่ะก็มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ซอสอะค่ะที่มันปรุงมือใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราก็ทำเป็นว่าโอเคเรามาตวงกันเลยว่
6: า
0: สูตรนี้เราต้องใช้เท่านี้เราก็ส่งโรงงานให้โรงงานเนี่ยเป็นคนตีซอสมาให้เราจากนั้นเราก็ทำเป็นมีครัวกลางแล้วก็พอมีสูตรปุ๊บไม่ว่าลูกน้องจะเข้าหรือจะออกแต่สูตรเราก็ยัง
9: รสชาติเหมือนเดิมนิ่งแล้วทีนี้
0: ใช่ค่ะใช
9: ่สำคัญในเรื่องรสชาติเพราะพี่แบบบางทีไปร้านที่ประจำอย่างเงี้ยเคยไปตอนนี้ตอนเด็กพอโตขึ้นไปพอมันไม่อร่อยบางทีเราไม่กลับไปเลยก็มีนะมันเสียดายอ่ะบางทีร้านที่เคยอร่อยอย่างเงี้ยเพราะนั้นปรับสูตรปรับวัตถุดิบ
0: ค่ะ
9: ร้านมีการรีโนเวทอะไรใหม่ไหมครับ
0: มีค่ะตอนแรกร้านก็คือแบบพอลูกค้าเข้ามาใช่ไหมคะแล้วร้านเราก็จะมีโซนเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอ
9: ร์
0: พอฝนตกเนี่ยสวยแล้วทีเนี้ยพอลูกค้าในร้าน
9: เอาดอหมดแล้ว
0: ใช่ลูกค้าในร้านก็ยังนั่งกันอยู่แล้วพอลูกค้าที่กินข้างนอกก็จะแบบต้องถือจานเข้ามาอะไรข้างในเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็คือสร้างหลังคาแล้วแต่ตรงเนี้ยค่ะก็คือแบบโล่งเลยก็คือ แต่ว่าตอนนี้ก็คือมีหลังคาแล้วเรียบร้อยค่ะ
9: แล
0: ้วก็รีโนเวทร้านให้มีพื้นที่นั่งเพียงพอสำหรับลูกค้าแต่ว่าถ้ายังจะมาแบบช่วงนี้ก็จะมีต้องรอคิวนิดนึงนะคะอาจจะแบบ
9: นี่ลูกค้าเยอะ
0: ค่ะอาจจะต้องรอคิวสักประมาณ20นาทีได
6: ้20นาทีเลยนะฮะ
0: ได้ใช่ใช
9: ่ดีดีดี
6: เปิดกี่โมงถึงกี่โมงฮะ
0: ร้านเปิดเที่ยงคืนปิด เปิด4โมงเย็นค่ะปิดเที่ยงคืน last order 5ทุ่ม20ค่ะ
9: โอ้เพราะฉะนั้นร้านที่เป็นของมุกจริงๆก็คือสาขานี
0: ้ใช่
9: สาขาเสรี
6: แต่ว่าตอนนี้เป็นคุณมุกกับพี่สาวดูแลเต็มตัวเลย
0: ใช่ค่ะใช่
6: ด้วยกันโอ้สองซ่อดูกันเนาะ
9: เออสุขเสาร์อาทิตย์นะที่ได้เชิญนะไม่ได้เข้าทุกวัน
6: เออโอเค
9: โอเคในหนึ่ง วันเนี่ยสิ่งที่เจ้าของร้านจะต้องทำในร้านอาหารนี่ฟังไว้นะเพราะยุคนี้ผมเห็นว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่โหทำกำไรให้เยอะมากแต่ว่าเอาจริงก็เห็นหลายร้านที่มันไปไม่รอดก็เยอะนะพี่อาร์ต
6: ใช่
9: ใช่ไหมมันไม่ง่ายไง
6: หรือแบบบางร้านที่ไปรอดอะไรอย่างเงี้ยหัวห้างมาซื้อขึ้นไป
9: เออเออ
6: เยอะเลย
9: ลองฟังกันดูวิทย
6: ์หนึ่งวัน
9: ชา
6: เออที่มันต้องคุกคีอยู่กับอาหารทำอะไรบ้างครับ
0: จริงๆร้านเราเปิด4โมงเย็นใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเจ้าของร้านแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมตัวมากกว่านั้นเพราะว่าร้านเปิดแต่ว่าเจ้าของร้านจะต้องแบบดูวัตถุดิบดูพนักงานว่าแบบพร้อมไหม
9: ครับ
0: แล้วก็ดูว่าแบบขาดเหลืออะไรตรงไหนแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องมานั่งดูว่าเออมันมีอะไรที่ขาดตกพ้องไปอย่างเช่นว่าแบบเออวันเนี้ยเรายังไม่ได้สั่งแก๊สเราแก๊สหมดแล้วมีปัญหาหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีร้านผักอาจจะแบบวันนี้ร้านปิด
9: ปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
0: โหเยอะมากค่ะ
9: ใช่ไหมฮะแล้ววัตถุดิบก็เป็นของทะเลของซีฟู้ดด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
9: ส่งช้าก็บางทีเมนูหาย
0: ไปเลยนะเพราะว่าร้านตลาดต้องเอามาส่งก่อนถึงเวลาที่เขาจะเพราะว่าลูกน้องจะต้องมาเตรียมมา
9: ครับครับครับ
6: แสดงว่าจะมีเมนูที่คนสั่งเยอะอย่างอะไรครีมปูครีม
0: กุ้งหมึกครีมมี่ค่ะ
6: กุ้งหมึกครีมมี่ก็ต้องสต็อกของเยอะหน่อย
0: เยอะค่ะ
6: ประมาณวันหนึ่งกี่จานได้เคยคิดคำนวณมันไม่รู้เลยใช่ไหม
0: เอาเป็นโลแทนได้ไหมคะ
6: ได้ครับ
9: ของใหม่ทุกสั่งทุกวันหรือว่าบางอันสั่งไปทีนะ
0: ไม่ค่ะร้านเราสั่งวันต่อวันเลย
9: โอเคโอเคอย่างกุ้งหมึกกี่โล
0: กุ้งก็สักประมาณ50โลค่ะ
9: ต่อวันเหรอ
0: ใช่ค่ะ
9: แต่ละอันก็ประมาณหลัก10โลหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นหลัก10
9: ถ้าปูอ่ะปูดอง
0: ปูเราจะสั่งมาเป็นรอบๆค่ะเราจะไม่ได้สั่งแบบวันนี้สั่งปุ๊บแล้วพรุ่งนี้สั่งใหม่เราก็จะสั่งมาประมาณ 40-50 โลเพราะว่าเราต้องเอาเขามาฆ่าก่อนแล้วก็น็อกน้ำแข
9: ็
0: งแล้วก็ฟรีด
9: ครับครับแล้วมาจัดการเอง
6: บาปไหม
9: โอ้คุณขายอาหารเนาะ
0: ลูกน้องเรา
9: เนาะอะไร
6: ใครคิดนี่เลย
9: ครับผมฝากด้วยเด้อแต่ก็เพื่อนเนี่ยเราก็กินกันเองอ่ะใช่ไหมล่
0: ะ
6: เรื่องความสดนี่ก็สำคัญนะแสดงว่าถ้าในหนึ่งวันอาหารเราปล่อยออกไม่หมดขายออกไม่หมดก็ไม่ได้สต็อกค้างเอาไว้มากจนเกินไปถูกไหมครับหมายว่าไม่คำนวณวันไม่เยอะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอ่ะเปิดร้านมานานเราก็จะรู้ว่าอย่างวันศุกร์เสาร์เนี่ยลูกค้าจะเยอะเราก็จะสต็อกของไว้ประมาณนึงอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยวันลอยกระทงเราก็ต้องสต็อกให้มากขึ้นกว่าเดิ
9: ม
0: เราก็จะรู้เพราะว่าอย่างวันธรรมดาหรือว่าแบบช่วงกลางเดือนเนี่ยอาจจะเงียบแล้วก็อาจจะแค่นี้พอประมาณนี้ค่ะ
9: มันพอรู้เน
6: า
9: ะ
6: ปีแล้วอ่ะ
0: ใช่ใช่
6: ไม่ต้องโหกี่
9: ปีอันนี้พนักงานกี่คนอะน้องมุก
0: ถ้าสาขาเสรีไทยก็ประมาณ25คนค่ะ
9: แล้วมุกต้องดูสาขาอื่นได้หรอ
0: มุกไม่ค่อยได้เข้าเลยค่ะ
9: ส่วนใหญ่ก็จะคุมตรงนี้เป็นหลัก
0: ใช่ค่ะ
9: โอ้ยี่สิบคนนะยี
6: ่สิบคนนี่บริษัทออฟ
9: หนึ่งในสามของโคตรครูเลยนะใช่ไหม
6: ใช
9: ่ไม่น้อยนะ
6: อย่างนี้ต้องมีพ่อครัวที่ไว้ใจได้เหมือนกันเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่
6: ก็ยังเป็นพี่มุกเข้าไปดูไหมหรือไม่ละตอนนี้ก็
0: คือหนูเนี่ยแปลกอย่างนึงหนูจะเป็นคนชอบอยู่ในครัวมากกว่าอยู่ข้างนอกคือถ้าเข้าวันที่ร้านอ่ะอาจจะไม่เจอหนูด้วยซ้ำ
7: จะเจอพี่สาว
0: ใช่เพราะว่าพี่สาวจะเป็นคนแบบรับออเดอร์คิดตังหรือดูแบบภายนอกแต่หนูอ่ะจะอยู่ในครัวซะมากกว่าชอบแบบ
7: อยู่กับพนักงาน
0: ใช่ค่ะคุกคีกับพนักงาน
6: คอยดูว่าเอ้ยโอเคไหมมือนิ่งไหม อะไรอย่างเงี้ยดูเช็คทุกอย่าง
0: ใช่ค่ะใช
6: ่ดูน่ากินมากเลยเนี่ยแต่ละอย่าง
7: ใช่แล้วพอวัตถุดิบเยอะๆจริงมันหัวปวดหัวเนาะ
6: ใช
7: ่เมนูมันเยอะวัตถุดิบเยอะตามไปด้วยอ่ะ
6: อ
7: าหารเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านคือเมนูอะไรครับก็ต้องปูดองปะหรือว่าหมึกกุ้ง
0: กุ้งหมึกครีมมี
7: ่กุ้งหมึกครีมมี่เหรอ
0: ค่ะหรือไม่ก็แบบหมึกผัดไข่แดง
7: แต่ต้องไปลองกินแล้วว่ะอ่าน
6: ต้มแซ่บเมื่อกี้ดู
7: เมื่อกี้ดูดีมากเลย
6: ยกขึ้นมาทั้งถ้วยเลย
7: แล้วสีดีนี่หนำเลียบไหม
0: ใช่ค่ะหนำเลียบเราก็จะมีพริกขี้หนูซอยหอมแดงแล้วก็มะนาวให้ค่ะเผื่อตัดเลี่ยน
7: โอ้เนี่ย
0: เมื่อก่อนร้านทำคือยังไม่เสิร์ฟ
7: ครับ
0: แต่ว่าพอหนูกับพี่สาวเข้ามาก็เลยแบบลองมาปรับแอดอันนี้เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าลูกค้าชอบก็เลยโอเคอยู่ที
7: ่
0: แบ
7: บนี้ครับ
6: นี่ลูกค้าประจำน่าจะเยอะนะนี่ลูกค้ามาจีบบ่อยไหมฮะเอาม
0: ีค่ะ
6: นี่ไงน่ารักขนาดนี้
7: ต้องมีอยู่แล้ว
0: บางวันเมื่อไม่กี่วันก่อนโทรมาบอกว่าน้องมุกเข้าสาขาไหน
7: โ
6: น่เห็นบอกว่าแฟนนี่คือถือลูกซองที่หน้าร้านในเรื่องจริงไหม
0: ไม่จริง
7: เดี๋ยวลูกค้าก็ไม่เข้าหรอกดูขนาดนี้มาได้มาได้แต่ว่ามาแบบน่ารัก
6: ใช่ใช่เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะ
7: ได้เลย
6: เดี๋ยวเรามาคุยต่อมีอีกหลายประเด็นที่ต้องค
7: ุ
6: ย
7: ได้ครับได้ครับ
6: เบรกกันก่อนนะครับ
7: ครับ
10: ผมไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: Is that good?
13: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
12: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อ Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
9: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับคุณมุกกับร้านข้าวต้มปูดอง
14: เม้งปูดอง
13: เม้งปูดอง
14: ใช่
13: นะฮะซึ่งเปิดมากว่าตั้งแต่ปี40
14: นี่คือเจน2แล้ว
13: 29ปี
14: ลูกสาวมาดูกัน2คนแล้วมีหลายสาขานะคุณผู้ฟังลองฟังไปก่อนแล้วก็หิวหิวลองแวะไปชิมกันดู
13: ใช่ผมว่าได้ขายดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าหมูเป็นใครก็อยาก
14: เมนูเขาน่ากินจริงๆว่ะช่วงเมื่อกี้คุยกันเขาบอกว่าเปิดจริงๆผ่านช่วงโควิดมาด้วยช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างผ่านกันมายังไงมีตั้งหลายสาขาด้วยเพราะพี่เพิ่งฟังเนี่ยพอดแคสต์สัมภาษณ์พี่อู๊ดเป็นต่อเขาทำเป็นพวกร้านชาบูเขาบอกโควิดเน
13: ี่ย
14: ร้านเขาเรียบร้อยเลยหลายสาขาแล้วไปเลยเรารอดได้ยังไงอ่ะช่วงนั้นอ่ะ
15: รอดได้เพราะว่าตอนนั้นก็คือร้านเราราคามันก็ยังพอจับต้องได้ใช่ไหมคะ
14: ครับ
15: เพราะว่าถ้าสมมติไปเทียบกับร้านอาหารที่มือละหลายร้อยเน
14: ี่
15: ยต่อจานอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายิ่งโควิดเศรษฐกิจมันไม่ดี
14: อะไรแพงเขาตัดหมด
15: แพงไปหมดแต่ว่าร้านเราอ่ะมันยังอยู่ได
14: ้เพราะราคา
15: ด้วยราคาด้วยแล้วก็
14: สู้ได้
15: ใช่ค่ะทีเนี้ยก็เลยอยู่รอดด้วยราคา
14: ทุกสาขารอดได้หมดตอนนั้นเปิดหมดไหมหรือว่าเราเปิดแค่เปิดโครงการอย่างเดียว
15: รอดหมดไหมรอดหมดนะคะ
14: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
13: ที่เราคิดว่ารอดมาได้เป็นเพราะเรื่องของราคาหนึ่งแล้วก็เรื่องของรสชาติอาหารด้วย
15: ค่ะ
13: ใช่ไหมฮะ
15: ใช่ค่ะ
13: ที่มันนิ่งมาก
14: ยังไงคนก็ต้องกินนะเนาะ
13: คือตอนนี้ผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าคุยไปเนี่ยแล้วก็ทีมงานเปิดของช่อง Work Point ก
14: ับ
13: ร้านเม้งปูดองเนี่ย
14: ครับ
13: จนกูจะไม่ไหวแล้วนะ
14: ใช่มาเผยแอ๊กไปกินเองแล้วนะจนเปิดด้วยเองไม่ไหวเหมือนกัน
13: ถ้าปิดเที่ยงคืนเนี่ยเข้าผ่านแถวบ้านไปก่อน
14: คนน่ากินเลยอ่ะ
13: พี่ตากินยิ้มแย้มเลยน่ะ
14: ใช่
13: เออ
14: มันดูดีจริง
13: ครับผม
14: ช่วงเวลาไหนที่ลูกค้าเยอะสุดครับปกติเปิด4โมงใช่ไหม
15: เปิด4โมงค่ะ
14: ถึงเที่ยงคืน
15: ค่ะพีคไทม์ก็คือช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไป
14: ช่วงอาหารเย็นหลังเลิกงาน
15: ใช่ค่ะ
14: ทุกวัน
15: ไม่ทุกวันค่ะส่วนมากก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์
14: จะพีคหน่อย
15: พีคค่ะ
14: โอเค
15: แล้วก็บางทีก็พอหน้าร้านมันเยอะมากอาจจะแบบโอเวอร์โหลดเราจะต้องจำเป็นจะต้องปิดแอปพลิเคชันทุกแอป
14: รับเฉพาะหน้าร้านเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าช่วงพีคก็ทำยังไงให้อาหารมันออกมาได้เร็วด้วยและคุณภาพมันยังดีอ
15: ่
14: ะ
15: อ๋อจริงๆก็คือต้องเป็นมีระบบเลยค่ะ
14: ครับ
15: ด้วยความที่พอลูกค้าเข้ามาต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่ถ้าพ่อครัวเขาทำเร็วก็จริงแต่ว่าคนรันอาหารอ่ะ
14: มันช้าม
15: ันช้าม
14: ันก็ช้าม
15: ันก็จะต่อเนื่องเป็นโดมิโนไปหมดเลยใช่ค่ะทีนี้เราเลยต้องมีระบบว่าใครทำหน้าที่อะไรจำเป็นจะต้องรู้ว่าโอเคแบบนี้ต้องทำอันนี้อันนี้เขาต้องต่อกัน
14: วางคนให้เรียบร้อย
13: พี่มุกดูเป็นคนที่ดุลูกน้องเหมือนกันเนาะ
15: ถ้าจริงๆก็ดุอยู่นะคะ
13: เนี่ยว่าละดูอาการเนี่ยใช่เลยเกิดราศีพิจิกใช่ไหมฮะ
15: ไม่ค่ะราศีกรกฎ
14: โอ้โหถ้าตรงเรียกโอ้ช็อกเลยนะดูยังไงเนี่ยกล่าวว่าเอาว่าเปิดถูกเขาใช่ใช่ตกไป
15: เลยทำไมถึงคิดว่าหนูดูลูกน้อง
13: ดูจากการตอบงานอะไรดูรู้เลยอะว
14: ่าเด็ดขาดปะ
13: ใช่ดูแบบว่าคือถ้าพลาดมาไส้แตกแน
14: ่เนื้อไม่งั้นเอาไม่อยู่หรอกเพราะส่วนใหญ่ลูกน้องก็อยู่กันมาได้ไหนลูกคุณพ่อปะ
15: อ
14: ๋
15: อใช่ค่ะ
14: ใช่ไหม
15: อยู่กันมาตั้งแต่เขาทำงานกับคุณพ่อมาตั้งแต่เขาอายุ16 17
14: เลยอะ
15: จนตอนนี้เขามีลูก 2-3 คนแล้วอะ
14: เหมือนก็อยู่ไปครอบครัวเดียวกันไปแล้วเนาะ
15: ใช่ค่ะใช่
14: มุกทำยังไงให้ช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วพนักงานยังอยู่กับเราได้เพราะส่วนใหญ่เวลาเขาเปลี่ยนผ่านปุ๊บมันก็จะมีแบบคนเก่งๆก็มักจะโดนซื้อตัวหรือไม่ก็เรียกร้องเงินเดือนเพิ่มขึ้นเราทำยังไงให้คนเก่งๆยังอยู่กับเราได
15: ้เราต้องทีทเขาเหมือนเขาเป็นครอบครัวเราด้วยอะค่ะ
14: ต้องแฟร
15: ์ใช่แล้วเราก็ต้องมีระบบเขาต้องแบบอยู่ในระเบียบและระบบของเราแต
14: ่
15: ว่าหลักๆเลยเราก็คือแบบใจเขาใจเราแล้วก็ต้องเห็น
14: อกเห็นใจเนา
15: ะ
14: อย่ามองแค่เป็นลูกน้องกันเนาะใช่ป่ะครับ
13: ยากสุดคือการทำร้านอาหารคือมนุษย์นี่เรื่องจริงไหมฮะ
15: จริงค่ะ
13: เหนื่อยมากใช่ไหม
15: จริงค่ะจริงเพราะว่าคนเนี่ยแบบเขาก็หลายพ่อพันแม่เน
14: า
15: ะนิสัยอะไร
14: ยี่สิบคนยี่สิบ
15: ไม่เหมือนกันอะแล้วถ้าเขาเข้ากับร้านเราไม่ได้หรือว่าแบบต่อให้เขาเข้ากับร้านเราได้แต่เขาเข้ากับลูกน้อง
14: ที่
15: ทำงานไม่ได้ไงเขาก็จะถูกออกไปเอง
14: หรือบางทีเราถูกใจมากๆแต่เข้ากับคนอื่นไม่ได้เลยสักคนอย่างเงี้ย
15: แต่ว่าเราก็รังเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีปัญหากันข้างใน
14: มันก็จะอยู่กันไม่ได้
13: อยากแอบถามสูตรการทำร้านอาหารซึ่งอันนี้ไม่ได้สูตรอาจจะเป็นวิธีการกลางๆก็ได้บางคนชอบกินเผ็ดรสจัดบางคนชอบกินเค็มบางคนชอบกินหวานทีนี้ร้านเราเนี่ยต้องทำรสชาติแบบไหนที่ทำให้คนเข้ามากินเยอะที่สุด
15: จริงๆร้านมุกจะบอกว่าไม่ใช่เป็นทางจืดจะค่อนข้างไปทางกลางไปทาง
14: รสจัด
15: รสจัดซะมากกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าจะมีนะแบบลูกค้าสั่งต้มยำกุ้งไม่ใส่พริกน้ำข้น
14: ไม่กินเผ็ดเลย
15: ต้มยำกุ้งน้ำข้นไม่ใส่พริกไอ้เราก็
13: กินน้ำมันนมเหรอ
14: ก็กินเค็ม
15: คือเราก็ทำต้มยำกุ้งที่ไม่ใส่
14: พริกไม่ได้แล้ว
15: แล้วร้านเราก็ใส่พริกเผาเพราะคุณสั่งน้ำข้น
14: ครับ
15: แล้วพอไปเสิร์ฟเขาบอกว่าไม
14: ่แต่มันก็ไม่ได้น้ำข้นนะถ้าไม่ได้พริกเผาอ่ะ
15: ใช่ก็คือต้องสั่งน้ำใส
14: ไม่งั้นก็จะเป็นขาต้มขา
15: ต้มขาเป็นต้มขาท
14: ี
15: นี้ที่ร้านก็เลยแต่พอจะถามเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นลูกค้าแยกพริกไหมเดี๋ยวแยกให้อะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหากัน
14: คู่อ๋อแล้วคุณไปเติมเอาเอง
15: ใช่ใช่ใช
13: ่ต่างชาติล่ะคนจีนมาบ้างไหม
15: มาค่ะมาอ
13: ย่
15: าง
13: นี้เขากินเผ็ดได้บ้างจีนไม่ได้
15: กินเผ็ดได้อยู่นะคะที่หนูเห็น
13: อาหารบ้านเขามันเป็นน้ำมันเลยนะคือแบบ
15: ใช่ไหมใช่แต่คนจีนมากินก็เยอะอยู่ค่ะมันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าเหมือนคลิปเป็นไวรัลในจีนสักพักนึงแล้วก็เหมือนมีคนจีนมาทานแต่ว่าเขาก็สั่งปกตินะคะ
14: มีทำพีอาร์แบบนักท่องเที่ยวได้ไหมเราทำพีอาร์ร้านอะไรยังไงไหมนอกจาก
15: จริงจริงร้านค่อนข้างที่จะเป็นออร์แกนิกมากเลยแบบ
14: ปากต่อปากลูกค้าเดิม
15: ๆใช่ค่ะ
14: ใช่ไหมครับ
15: ขาจรค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยขาจรจะค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าแบบเหมือนมีกระแสเข้ามาผ่าน
14: เดี๋ยวนี้มันมีไวรัลมีโซเชียลต่างๆด้วย
15: ใช่ค่ะ
13: สิเพราะนี่ออกหลายช่องช่วงที่ออกมาของพี่ภูมิของสองห้านี่คือแค่ช่วงเวลานี้ไหมฮะ
15: พี่ภูมิเนี่ยออกสักพักแล้วค่ะแต่เสือร้องไห้เพิ่งออกไปเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้ว
14: ถ้าไม่อยู่ดีมันเป็นไวรัลขึ้นมาได้อ่ะโบใครเอาไปออกก่อนแล้วมันเกิดอะไรข
15: ึ
14: ้
15: นเป็นเพจชื่อว่า
14: สักเพจหนึ่ง
15: สักเพจหนึ่งค่ะเ แล้วเขาไปลงใน TikTok แล้วเหมือนแบบยอดวิวประมาณแบบ10กว่าล้านวิว
14: โอ้โหTikTok นี่มันได้ผลจริงนะเวลามันโดน
13: อ
14: ่ะคนก็เลยตามดูแล้วก็มากินกันเยอะขึ้นเนาะมันก็เลยไปถึงตามรายการต่างๆเพราะเจ้าของร้านน่ารักด้วยไงใช่ไหมพี่สาว
13: คือเขาน่ารักทั้งคู่อ่ะทั้งน้องทั้งพี่แล้วก็อาหารอร่อยอยู่แล้วด้วย
14: ใช่เจ้าของร้านแบบยังเด็กอยู่เลยทำมาถึงตอนนี้ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารคืออะไรมุก
15: จริงๆแล้วความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยมันก็รู้สึกแบบรู้สึกดีแบบแล้วเขาก็ไปบอกกันบอกว่าเนี่ยวันนั้นน่ะเพื่อนไปทานมาแต่ว่าแบบไม่เจอเจ้าของร้านเลยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าเออพอมันอร่อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแล้วก็สนุกแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
14: โหจริงเพราะมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
15: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
14: โอเค
13: เคยมีเห็นความเห็นไม่ตรงกันบ้างไหมฮะเมนูนี้ฉันว่าต้องเผ็ดกว่านี้ฉันว่าต้องเจอกว่านี
14: ้พี่สาวว่าอีกอย่าง
15: มีค่ะกับพี่สาวเลย
14: อ่ะแล้วสองคนใครเป็นคนตัดสินนะ
13: เออ
15: ก็เลยให้พี่สาวคือหนูเป็นคนปรุงด้วยมือแบบกะตามน้ำหนักใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูเป็นคนอย่างเช่นแบบปูผัดผงกะหรี่อย่างเงี้ยหนูปรุงปุ๊บพี่ถ้าสมมติว่าตักกินขึ้นมาปุ๊บอ่ะมันอร่อยแบบอร่อยเลยแต่ว่าพอพี่สาวทำอ่ะมันจะเป็นรสชาติที่อาจจะดรอปลงมาหน่อยแล้วเพราะว่าพี่บอกว่าถ้าคนกินอ่ะเขาจะกินได้เรื่อยๆแต่ของมุกอ่ะกินไปแล้วก็จะอาจจะอร่อยแค่แบบ3-4คำแรกแล้วพอคำต่อไปก็จะเลี่ยนประมาณนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็โอเคตาม
14: พี่สาว
15: ใช่ค่ะ
14: มันจะเป็นรสกลางๆมากกว่าอะไรอย่างงี
15: ้ใช่ค่ะ
14: ยากเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วจะให้ใครเป็นตัวตัดสินอ่ะ
13: ทุกเมนูเลยไหมครับเป็นพี่สาวเป็นคนตัดสินทั้งหมดว่าต้องเป็นรสชาติประมาณนี้แล้วก
15: ็
13: ไม
15: ่
13: ยอม
15: ก็ไม่ค่ะก็ส่วนมากจะค่อนข้างเห็นตรงกันซะมากกว่ามีแค่บางเมนูจริงๆที่ว่าแบบเออมันไม่ได้แบบอันนี้แบบอะไรเงี้ยเราก็จะมาแบบตกลงกันเคลียร์กัน
14: ครับ
13: เห็นบอกว่าอะไรนะเมนูอีกหนึ่งอย่างที่ร้านต้องทานคือของหวานเหรออ ๋
15: อใช่ค่ะเพราะว่าพี่สาวเป็นคนเก่งเรื่องแบบขนมมากแล้วก็เหมือนแบบเขาชอบทำอาหารฝรั่งอ
14: ่
15: ะ
14: อ๋อเหรอไม่ได้เรียนมา
15: คือเขาว่าเรียนดุสิตธานีมาแต่ว่าแบบด้วยความที่เขาเรียนมาแล้วเขาก็ชอบทำหนูกับพี่สาวแตกต่างกันมากพี่สาวชอบกินของหวานแต่หนูเนี่ยไปทางคาวเพราะฉะนั้น
14: อ
15: ่ะมันแบบ
14: คนละด้าน
15: คนละด้านแต่ว่ามันก็เป็นจุดลงตัวที่ดีค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพี่สาวก็ทำขนมมาแล้วขนมเขาเนี่ยตอนแรกเขาก็มาทำให้หนูกินขำๆเล่นๆแล้วหนูก็เอ้ยอร่อยดีแล้วพี่สาวก็แบบเฮ้ยเอาไป
14: ขนมเช่นอะไรบ้าง
13: เขาทำอะไรบ้าง
14: มีอะไรบ้างอ่ะของหวานที
15: ่จริงๆของหวานที่พี่สาวหนูทำอ่ะทำแค่อย่างเดียวเลยค่ะทำขนมปังปิ้งไอศครีมย่างก็จะเป็นขนมปังย่างแล้วก็จะมีไอศครีมก็คือจะใช่มีรส3รสค่ะมีนมช็อกโกแลตชาเขียว
14: ไอติมทำเองไหม
15: ทำเองค่ะเป็นสูตร
13: นี่ไงนี่ไง
15: ใช่ไหมใช่ค่ะบางทีลูกค้าช่วงนี้ก็คือแบบมากินแต่ของหวานตอนช่วงกลางคืน
14: โอ้เป็นน่ากินจริงว่ะ
13: คือใช้ขนมปังปิ้งแล้วก็เป็นไอศครีมทำไอศครีมทำเองด้วยไหมฮะ
15: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
14: ผมชอบกินติ่มทอดมากแบบฟิวร้อนๆอย่างเงี้ย
13: ไอปูนี่คืออะไรนี่ปูนี่คืออะไร
15: เนื้อปูผัดพริกเหลืองไหมคะ
14: โอ้ย
13: อันนี้ตาย
14: อันนี้ผมชอบกินปูอ๋
13: อผมปูนี่คือได
14: ้สุดได้ตลอด
13: กินได้ทั้งเดือนเลย
14: ถ้าเป็นฟิวอย่างนี้ใช่ไหม
13: ใช่
14: อันนี้ก็คือมีทั้งข้าวต้มข้าวสวยอะไรอย่างง
15: ี้ใช่ค่ะแต่ลูกค้าจะสั่งข้าวสวยซะมากกว่า
14: โอ้โหเมนูเขาเยอะจริงอ่ะ
15: 300กว่าเมนูค่ะถึงเยอะ
14: มาเยอะเอารุ่นหนูใช่ไหมหลังๆเนี่ย
15: จริงๆด้วยความที่มันก็เยอะของมันมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าแบบสมมติว่าผัดผักอะค่ะ
14: ครับ
15: ก็จะแตกไปผัดผักมุ้งไฟแดงผัดมุ้งหมูกรอบผัดมุ้งตะเคียน
14: คณะขนแหนงอะไรก็ว่าไป
15: ใช่ค่ะมันก็เลยแบบแตกย่อยยิบเข้าไป
14: โหแต่เมื่อกี้มันน่ากินหมดขนาดของหวานของพี่สาวก็น่ากินจริงอะ
15: ใช่ค่ะพี่เป็นคนทำขนมอร่อย
14: ของหวานนี่เราสั่งกลับบ้านได้ไหมหมายถึงว่าใช้ไรเดอร์รับมาได้ไหม
15: ได้ค่ะแต่ว่าไม่แนะนำ
14: ที่ร้านดีกว่า
15: ใช่ค่ะไม่แนะนำเพราะว่าพอสั่งไปปุ๊บมันก็ละลายด้วย
14: แล้ว
15: ก
14: ็นิ่มด้วย
15: ใช่ค่ะ
14: ขนมปังก็จะไม่ได้
13: คือไม่มีวันหยุดเลยเหรอฮะ
15: ช่วงนี้เพิ่งมาหยุดค่ะเพราะว่าสงสารลูกน้อง
13: เป็นหยุดเป็นวันไหนบ้างครับถ้าหยุด
15: จริงๆก็หยุดวันนี้ค่ะกับพรุ่งนี
14: ้อ๋อนี่เลยมาได้
15: ใช่
13: จันทร์อังคารปิด
15: คือจริงๆไม่ได้เป็นจันทร์อังคารปิดค่ะแต่ว่าจริงๆร้านเราอ่ะเปิด365วันเลยไม่มีวันหยุด
14: ครับ
15: แต่ด้วยความที่ว่าช่วงเนี้ยลูกค้ามันเยอะมากแล้วเหมือนพอลูกน้องจะหยุดอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ทันเราก็เลยหาวันหยุด
14: พร้อมๆกันไปเลย
15: พร้อมๆกันเลยแต่ว่าจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละค่ะ
14: ต้องเช็คกันดูดีๆ
15: ใช่ค่ะ
14: ร้านจะมีวันหยุดพิเศษแล้วแต่ร้าน
13: เดี๋ยวน้องไม่โทรแจ้งกรมแรงงานเอานะเดี๋ยวไม่ไหว
15: ก็มีหยุดบ้างค่ะมีหยุด
13: รีบแจ้งมา
14: ดูแต่ก็เข้าใจได้นะมันก็หยุดยากนะลูกค้าถ้ามากัน
13: เออลูกค้าก็อยากกินอ่ะแต่เราก็โหต้องมีทิปให้ลูกน้องอยู่แล้ว
14: ม
13: ีค่าพิเศษหน่อย
14: ถามหน่อยสิเวลาขายมานานๆอย่างเงี้ยพวกเมนูที่มันเคยเป็นเมนูแบบเป็นเมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมเมนูมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงอันนี้เผื่อว่าใครที่ทำอาหารควรจะเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อนหรือปรับตามลูกค้าหรือมันควรจะต้องยังไงอาจจะ
15: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์
14: ถ้าเม้งปูดองมันจะเป็นเอกลักษณ์มันก็ควรจะต้องลดนี้แหละ
15: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะแบบเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละ
14: เพราะว่าถ้ายอดตกมันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างละ
15: ใช่ค่ะใช่ก็ต้องมาเช็คว่ามันเป็นเพราะอะไรเราไม่ได้ปรับตามลูกค้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
13: ่
15: ะ
13: ครับแล้วถ้ามีลูกค้าคอมเพลนล่ะโอ้ยไม่เค็มจังเลยเอ้ยทำไมจืดจังเลยเราจะแบบเฮ้ย
15: จริง
13: ๆช็อกไหมว่าแบบ
15: ไม่ค่ะนะคะจริงๆร้านหนูเป็นร้านที่แบบชิลมากด้วยความที่พ่อหนูเป็นคนเขาชิลๆแล้วเขาใจดีอยู่แล้วถ้าลูกค้าบอกว่าเฮียอันเนี้ยจืดพ่อก็จะแบบโอเคครับเขาก็จะไปปรุงไปทำอะไรใหม่แล้วก็มาเสิร์ฟใหม่จะไม่แบบรสชาติเป็นอย่างนี้ก็อันนี้แหละจะไม่ใช่แบบนั้น
13: พ่อเข้าไปในครัวแล้วพ่อก็มาเสิร์ฟอันเดิมแหละลูกค้าก็บอกว่าอร่อยขึ้นถูกไหม
14: จริงจานเดิมด้วยนะ
13: จานเดิม
14: จานลงไปคั่วมาอีกนิดนึง
15: ไม่ใช่แค่เปลี่ยนจาน
13: มันก็ร้อนนิดน
14: ึงโอ้ไม่ได้ลงกระทะได้หรอแค่เปลี่ยนจานหรอ
15: ร้อนเล่นค่ะ
14: เออเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเห็นร้านอาหารร้านไหนที่คนเยอะๆคนจะคิดว่ารวยแน่ๆความจริงแล้วมันผกผันอย่างนั้นไหมคนเยอะเท่ากับเงินเยอะตามหรือว่าจริงๆแล้วมัน
15: ไม่เสมอไปนะคะบางทีลูกค้าเยอะอ่ะเขาอาจจะแบบคือหนูต้องพูดก่อนว่าสมมติว่าลูกค้ามาเนี่ยมี10โต๊ะลูกค้าเต็มทั้ง10โต๊ะเลย แต่ว่าลูกค้าสั่งเมนูที่เราได้กำไรน้อยเพราะว่าวัตถุดิบต้นทุนเราไม่เท่ากันต่อแต่ละเมนูแล้วก็แต่ว่าไอ้ช่วงที่มันลูกค้าเยอะถามว่ามันเยอะ
14: กว่าม
15: ันก็ดีกว่าจริงๆแหละแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าลูกค้าเยอะแล้วเราจะแบบโหเยอะขนาดนั้นเพราะว่าลูกค้าอาจจะสั่งเมนูที่เราได้กำไรน้อย
14: ครับ
13: ถามเข้าใจนะบางทีอาหารทะเลต้นทุนมันก็แพงอ่ะ
15: ใช่ค่ะ
13: ใช่ไหมจะมานั่งขายกันแพงมากลูกค้าก็ไม่กินอีก
15: ใช่ค่ะ
13: ถูกมากก็เขาเนื้ออีกใช่
14: เก็บไม่ได้อีกมันมีต้นทุนอะไรไหมที่คนที่ไม่เคยทำร้านอาหารไม่เคยนึกถึงเลยว่ามันเฮ้ยมันมีค่าตรงนี้ด้วยเหรอวะการทำร้านอาหาร
15: อ
14: ่ะ
15: จริงๆถ้าเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็คิดว่าเอ้ยต้นทุนก็แค่ว่ามีวัตถุดิบ
14: ค่าคน
15: ค่าคนแต่หนูว่าจริงๆมันมีอะไรแอบแฝงมากกว่านั้นนะคะอาจจะเป็นแบบเรื่องแบบการตลาดการโฆษณา การเสื่อมของของแบบ
14: จานชามช้อมซ่อมทุกอย่าง
15: ทุกอย่าง
13: ลูกค้ามือปัดแก้วแตกอีกอ้าว
15: ใช่เราก็ต้องแบบคัฟเวอร์นะตรงนั้น
14: ก็จริง
13: เก็บลูกค้าไหมเวลาแก้วแตก
15: ไม่ค่ะไม
13: ่รอดูดีเว้ย
15: พี่จะไปทำแก้วแตกที่ร้านหนูหรอ
13: ไม่ใช่
14: ไม่ได้ยืนปาแก้วอยู่หน้าร้าน
13: หมายถึงว่าใจปาแก้วเก็บเถอะเห็นใจดีดูใจดีจังเลย
14: นิดหน่อยไม่ว่ากันนะเน
13: า
14: ะ
13: อ่ะพูดถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวบ้างไหม
14: ครับผม
13: ของพี่มุกนี่ตอนนี
14: ้ครับ
13: มีเวลาพักบ้างไหมฮะหรือว่าตอนพักก็คือต้องมานั่งคิดเมนูอะไรเพิ่มเติมใหม
14: ่
15: ไม่มีค่ะแต่ว่าจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามจะทำเมนูใหม่ก็คือทอดมันปลากาย
14: ผมชอบมากทอดมันปลากาย
13: มันจะใหม่ยังไงอ่ะ
15: เพราะว่าร้านเราไม่มีใช่ค
14: ่
15: ะ
14: แต่ทุกอย่างต้องทำเองเน
15: า
14: ะ
15: ใช่แต่ว่าหนูทำเราไม่ประสบความสำเร็จ
14: อ๋อเหรอ
15: ก็เลยจะต้องแบบว่าย
14: ังไม่ได้สูตร
13: เดี๋ยวนะมือแบบนี้มันตายทอดมันปลากายไปไม่ได
15: ้มันอาจจะได้แต่ว่ามันไม่ได้สำหรับหนู
14: ไม่ถูกใจเรา
15: ใช่คือหนูต้องการเท็กเจอร์ที่มันแบบเหนียวหนึบสู้ฟัน
14: มันต้องเด้งๆหน่อยนะ
15: ใช่คือไม่ชอบแบบเท็กเจอร์แบบเป็นแป้งๆอะไรเงี้ย
14: คือ
15: ไม่ชอบก็เลยรู้สึกว่าน
14: ี่น้องเขาเปิดทอดมันปลากายมาให้ดูเลย แต่ทอดมันมันก็มีหลายแบบที่คน ชอบเน
15: า
14: ะ
15: แล้วก็แบบจะอยากจะขายเป็นแบบลูกชิ้นปลากายผัดฉ่าอะไรเงี้ยแต่ก็แบบรอบที่แล้วก็ซื้อของมาแล้วก็ทำแล้วก็แบบ
14: ถ้าได้สูตรเมื่อไหร่นะพี่จะรีบไปกินเลยต่อแค่นี้ก็ไปกินแล้วไม่ต้องมีทอดมันเนี่ยนี่คนชอบกินทอดมันมาก
13: สุขเสาร์ที่ต้องทำงานอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วมีเวลาได้ไปเที่ยวพักผ่อนทะเลภูเขาม
15: ีค่ะจริงๆก็มีค่ะแล้วเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้เข้าร้านเนี่ยร้านก็ยังดำเนินต่อได้ เพราะว่าเราก็จะมีพนักงานมีระบบอะไรของเราอยู่แล้วใช่ค่ะ
14: ก็ที่บอกว่า
15: อาจจะแบบเข้าแค่แบบเวลาที่แบบสุขเสาร์เนี่ยคนมันเยอะเราต้องไปลงช่วยกับเขา
14: ปกติไปสุขเสาร์ที่นี่ไปลุกอย่างนี้ได้ปะ คุณไปรุ่นไหนหรือว่ามันขา
13: แบบ
15: พร้อมลุย
14: เสื้อยืดดึงแขน
15: พร้อมลุย
14: เหรอเผื่อไปเจอกันอะไรอย่าง
13: น
14: ี้
13: แล้วแฟนก็ไปนั่งเฝ้าที่ร้านด้วยใช่ไหมฮะ
15: ไม่ครับ
13: ไม่เนาะ
14: ไปไม่เข้านะแน่นอนไปไม่เข้านะ
13: ลูกค้าบอก
14: วางแผนอนาคตยังไงบ้างกับร้านเม้งปูดองครับมีจะเปิดสาขาเพิ่มไหมหรือจะเข้าห้างมีคนติดต่อมาบ้างไหม
13: ขายแฟรนไชส์ไหม
14: เออ
15: ยังไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าแบบตอนนี้ก็ยังมันหนักอยู่ก็เลยอยากจะประคองตรงนี้ให้มันดีก่อนเพราะว่าแบบบางทีช่วงพีคไทม์มาอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็นกระแสใช่ไหมคะบางทีลูกค้าเขาเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่เราเซตไว
14: ้เข้าใจได้
15: เพราะว่าแบบมันคนมันเยอะ
14: จริงๆพอเยอะแล้วคุมไม่ไหวคุณภาพมันจะเสียไป
15: ใช่ซึ่งมันก็มีบ้างช่วงที่ผ่านมา
14: ช่วงพีค
13: มีคนเม้นมาเน
14: ี
13: ่ยเป็นกำลังใจให้เพื่อนมุกเพื่อนหนูโสดค่ะ
14: เขาเพื่อนเขาเปิดเผยมาแล้ว
15: มีอิมแน่เลย
14: นี่ก็นี่ไงอิมเนี่ยอิมพูดจริงหรือเปล่าอิมบอกเพื่อนหนูโสดค่ะ
13: ไม่มีใครกล้าจริงหรือโดนตะหลิวข้อหัวไม่กล้าหรอก
14: เรื่องนี้จริงไม่จริงไม่รู้แล้วกันไปถามเอาเอง
13: ใช่
14: ไปถามเอาเอง
13: โอเค
14: ครับ
13: ยังมีเวลาได้พักผ่อนอยู่เวลาได้เที่ยวอย
14: ู่ถามมีมีดในครัวไหมครับแอนมาแล้วลุงน้องมึงอะ
13: ไม่เอาคุณพุกน่ารักเกินจะเล่นแบบนั้น
14: ใช่
13: ไม่เอา
14: อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีอยู่3สาขาเดี๋ยวให้มุกทวนหน่อยว่าตอนนี้ถ้าเราไปกินเม้งปูดองมีที่ไหนบ้างนะครับ
15: ก็สาขาแรกนะคะจะอยู่ที่เสรีไทยซอย27แล้วก็
14: ซึ่งจะได้เจอมุกกับพี่สาวที่นั่น
15: ใช่
14: เป็นหลัก
13: พี่สาวพี่มุกชื่ออะไรฮะ
15: ชื่อพี่มิมค่ะ
13: พี่มิม
14: พี่มกกับพี่มิม
13: โอเค
15: แล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะเป็นสาขาพานนกค่ะ
14: ครับ
15: แล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นอยู่ที่ประชาชื่น
14: เมนูเดียวกันหมด
15: เมนูเดียวกันเลยค่ะ
14: ครับผมประชาชื่นแถวบ้านผมเลยเดี๋ยวผมจะพาลูกกับแฟนไปกินเหมือนกัน
13: คือเปิดเวลาเดียวกันปิดเวลาเดียวกันหมดถูกไหมฮะ
15: ถ้าพานนกเราจะเปิดไวขึ้นค่ะเราจะเปิด11โมงเลิกปิดเที่ยงคืนเพราะว่าพานนกจะเป็นเหมือนส่วนอาหารนะคะ
14: อ๋อมีคนเข้าออกตลอด
15: ใช่ค่ะ
14: แต่ที่อื่น4โมงนะ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
13: โอเค
14: ไปเที่ยงคืนนี้ก็คือยังสั่งทันไหมออ
13: เดอร์5ทุ่ม
15: ทันค่ะ
14: ต้อง
15: ออเดอร์ last
14: 5ทุ่มครึ่ง
15: 5ทุ่มครึ่ง
14: โอเค
13: แล้วมีเครื่องดื่มไหมฮะ
15: มีค่ะ
14: โอ้ยมีแล้วอย่างงี
13: ้ชื่นใจ
14: ครับแต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่อาร์เขาบทเต็มมีค่าเปิดไหมเดี๋ยวตดไม่พูดดีกว่าม
13: ีค่าเปิดไหมฮะมีค่าเปิดไหม
15: อ๋อไม่มีค่ะ
13: โอ้โห
14: ลงตัวลงตัว
13: แซนบาร์เนี่ย4โมงอะไรอย่างเง
14: ี้
13: ย
14: โอเค
13: เห็นบอกว่าที่ร้านนี่คือเวลาเอาน้ำแข็งไปลงแล้วเอาพัดลมจ่อเรื่องจริงไหมให้มันละลายเร
15: ็วไม่จริง
14: เล่นละลายก็หนักไปก็ได
13: ้ลงตัวโอ้โหนี่ถ้าลูกค้าสั่งน้ำแข็งนี่คือ
14: เย็นทุกก้อน
13: รายได้อันดับหนึ่ง
14: เหรอ
13: เอาพัดลมไปอัดให้มันละลาย
15: หนูว่า
14: แบบเปลี่ยน
15: ค่าไฟมากกว่า
14: อ๋อไม่ได้ช่วยให้มันแข็งมันช่วยให้มันละลายเร็ว
13: ช่วยละลายเร็วให้มันละลายเร
14: ็
13: ว
14: นะครับมีโซเชียลร้านปะ
15: มีค่ะ
14: ก็เม้งปูดอง
15: เม้งปูดองเลยค่ะ
14: โอเคลองเข้าไปดูกันเมนูน่ากินมากคุณผู้ฟัง
13: ครับ
14: โอเคคร
13: ับ ไม่ให้ตามโซเชียลส่วนตัวใช่ไหมฮะให
14: ้โซเชียลอยากให้ไปตามไหม
15: ได้ค่ะโซเชียลส่วนตัวก็เป็น IG ได
14: ้ IG
13: เอาสิ
15: ก็จะเป็น m w o k นะคะแล้วก็ dot s u p i c h a y a ค่ะ
14: m w อะไรนะ
15: m w o k
14: n m u k
15: dot s u p
14: s u p
15: i c
14: โอเคครับ
15: h a y a ค่ะ
14: สุพิชยาโอเคเราเข้าไปตามได้ส่วนตัวของน้องโอเค
13: คนตามพี่มุกเป็นแสนนะทำเป็นเล่นนะ
14: นี่ไงตอนนี้ร้านดังแล้วพี่มุกเขาคนรู้จักเยอะ
13: ใช่โอ้โหแล้ว
14: เอ๊ะโทษนะขอคนถามด้วยมึงโอ้โห
13: โอ
14: ้
13: โหอาหารแต่ละเมนู
14: น่ารักเลยน่ารักเลยก็อยากจะเห็นเจ้าของร้านน่ารักน่ารักเจน2นี่ก็ไปที่เม้งปูดองเชิญชวนหน่อยสิมุก
15: มาทานกันได้นะคะ
14: คร
15: ับ แต่เจอไม่เจออีกเรื่อง
14: เออไปน่ะอย่างน้อยอาหารอร่อย
13: โทษนะคุณผู้ฟังกูไปแน่กูบอกเลย
14: แต่ไม่ต้องห่วงอันพาเมียไปด้วยไม่ต้องห่วง
13: ผมไปคนเดียวไปด้วยผมไปคนเดียวดีกว่า
15: ไม่หานะหนูไม่เกี่ยว
14: ครับผมจุดมารับกูไปด้วยได้ไหมมารับหน่อยไปหาพี่นิ่มมันเลยโอเคก็มีอยู่3สาขาไปแวะกันได้นะครับ
13: โอเคขอบคุณนะครับ
14: ขอบคุณมุกนะครับขอบคุณครับ
13: คร
14: ับ แล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB นะครับ
13: คร
14: ับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณ
13: ชื่ออะไรนะ
14: น้องอะไรนะ
13: ออกแอ๊ก
14: ออกแอ๊กเออน้องแอ๊กด้วยวันนี้น้องแอ๊กมาอยู่กับเราเพราะพี่แจ็คป่วยนะครับขอบคุณ
13: แอ๊ก
14: ด้วย
13: ครับออกแอ๊กมันออกแอ๊กอีกทีครับผมขอบคุณมากนะครับ
14: ครับ
13: ครับสวัสดีครับ
16: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: EFM Playlist of the Week
3: New Entry
4: Number 12
5: Bloom Fellow Featuring A.I. for Eve

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงการคลังชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 อย่างชะลอจับตาหาก GDP ติดลบต่อเนื่องอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กระทรวงการคลังชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส3อย่างชะลอจับตาหาก GDP ติดลบต่อเนื่องอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคเร่งรัดประคองเศรษฐกิจช่วย SME และผลักดันการลงทุนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
3: นายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส3ปี2569ยังมีแนวโน้มชะลอตัวหลัง GDP ไตรมาส2ขยายตัว 1.9% ลดลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกและหากปรับผลฤดูกาลเศรษฐกิจหดตัว 0.2% จากไตรมาสก่อนทำให้ครึ่งปีแรกขยายตัว 2.4% โดยไตรมาส3ถือเป็นช่วงสำคัญเพราะหากเศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาส2จะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคจึงต้องเร่งใช้มาตรการเป็นการชนลดแรงกระแทกต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกดดัน3ด้านทั้งปัญหาพลังงานต้นทุนและเงินเฟ้อรวมถึงกำลังซื้อที่อ่อนแรงขณะที่ภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินและต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นสำหรับกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ SME ซึ่งเผชิญทั้งรายได้ลดต้นทุนเพิ่มและเข้าถึงสินเชื่อยากภาครัฐจึงเตรียมใช้มาตรการไทยช่วยไทยพัสและพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทรวมถึงเร่งปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้สินเชื่อกลับไปถึง SME มากขึ้นทั้งนี้กระทรวงการคลังย้ำว่านอกจากประคองเศรษฐกิจระยะสั้นรัฐต้องเร่งลงทุนเพื่ออนาคตทั้งการช่วยอุตสาหกรรมเดิมปรับตัวและเปิดทางให้อุตสาหกรรมใหม่เช่น AI Data Center และอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างการลงทุนมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานในประเทศมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: นักเตะทีมชาติไทยลงซ้อมเข้มเพื่อเตรียมดวลกับสิงคโปร์ในศึกอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่จะฟาดแข้งวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGT3 จังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฟาดแข้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติสิงคโปร์อันดับ148ของโลกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นโดยสถานการณ์รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปชนะสิงคโปร์3-1ได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมายทำ2ประตูและอีก1ประตูจากเสกสรรราตรีโดยก่อนการฝึกซ้อมมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมออกไปประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นสามารถลงซ้อมได้โดยกุนซือแอนโทนีฮัดสันเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้กับสิงคโปร์ทั้งเกมรุกเกมรับและลูกตั้งเตะโดยกุนซือแอนโทนีฮัดสันเผยว่าอยากให้ลูกทีมเล่นเหมือนสกอร์ยัง0-0ด้วยความเข้มข้นเท่ากับเหมือนเกมแรกและอยากให้ทุกคนเล่นอย่างดุดันเพื่อที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชามละชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอึ่งแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากยางนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
6: ว้าว
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ลาลาลาลา
11: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: You know what it is? The others.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: EFM Fandom Live
1: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: เล่นเกมไหม
3: ได้
1: ค่ะเกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบพี่เธอจุดจุดจุดแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
4: ร
1: ัก
4: นะ
1: รัก
4: นะ
1: โอเค
3: เอาสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
1: โดโด
2: มันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
1: โดโด
3: โดโดโดโดโดโดโด
2: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือกอาร์ตโบพาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือ
7: EFM on tour พร้อม3 4
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
9: ๆ EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
8: อยอมอยอมยอมยอม
5: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne Fo Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา23 นาฬิกานะครับมาเตโอมอริโตผู้สื่อข่าวรายงานว่ายูเอยูเวนตุสและทอตแนมฮอตสเปอร์อยู่ระหว่างการเจรจาในเดียวการย้ายทีมของกูเยโมวิคาริโอโดยในด่านคนสำคัญโดยฝั่งยูเวนตุสได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ตัวของวิคาริโอได้ตอบตกลงกับการย้ายทีมครั้งนี้เรียบร้อยเช่นกันและเวลานี้มือกาวรายนี้กำลังรอให้ทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงกันได้อย่างสมบูรณ์ในเรื่องของการย้ายทีมก่อนที่ทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ถ้าทุกอย่างง่ายเกินไปมันก็คงไม่ใช่ชีวิต
13: Espiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันจันทร์มีเวลาเลิกงานที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของการสร้างบาลานซ์ที่ดีอย่าลืมให้เวลากับตัวเองด้วยนะคะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
9: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
7: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
13: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
14: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
1: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
15: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
17: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
15: EFM playlist non-stop
16: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: special place. The Stardust chances for me. That's you.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: again. EFM playlist nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
0: EFM

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะโกโม 2-0 ส่งท้ายช่วงปรีซีซั่นขณะที่เชอร์มี่ชาเก้และโรนัลโดอาราโฮ2กองหลังคนใหม่ได้ประเดิมสนามในนัดแรกโดยก่อนเกมดังกล่าวโดยทั้งคู่มีการอุ่นเครื่องกันแบบปิดที่สนาม AXA Training Center ผลปรากฏว่าเสมอกันไป 0-0 โดยแมตช์นี้ลิเวอร์พูลจัดโดมินิกโซโบสไลฟอร์เรนเวสและอเล็กซานเดอร์อิซักนำทัพส่วนโคโมวางเทรเวอร์ชาโลบาลูคัสดากุญญาและทาซอสดูวิคาสเป็นแกนหลักหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
7: EFM

0: สวัสดีวันอังคารการจด To-do list แค่3เรื่องหลักช่วยลดความเครียดและเคลียร์งานได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับ Manchester City ตอบรับข้อเสนอล่าสุดจากบาร์เซโลนาสำหรับการคว้าตัวโรดรีเอร์นันเดสกองกลางกัปตันทีมแล้วโดยรายงานของฟาเบรโซโรแมโนและมุนโดเดปอร์ติโบทั้ง2แหล่งข่าวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตัวสุดท้ายของโรดรีในขณะที่มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวคาดว่ากองกลางทีมชาติสเปนจะเดินทางไปยังบาร์เซโลนาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและสัญญาอย่างเป็นทางการก่อนการแข่งขันรายการโจสกัมเปโทรฟีโดยความคืบหน้าครั้งนี้ถึงการปิดฉากมหากาพย์การย้ายทีมที่เต็มไปด้วยความพลิกผันโดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ผ่านมาจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่าการเจรจาระหว่างแมนซิตี้กับเรอัลมาดริดล้มเหลวเกี่ยวกับการย้ายตัวโรดรีไปค้าแข่งในถิ่นซานดิเอโกเบนาเบลหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
9: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
10: Espiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานะครับเอนโซ มาริสกาผู้การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับทัพเรือใบสีฟ้ายังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับปรุงหลังพ่ายแพ้แบบหมดรูปให้กับอาร์เซนอลในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์โดยแมนซิตี้ในยุคใหม่ไร้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นกุนซือกุมบังเหียนต้องเจอกับฝันร้ายเมื่อพวกเขาโดนลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าจัดการทุบเละเทะคาสนามเวมบลีย์ในการชิงโลกการกุศลหรือเกมซูเปอร์คัพในประเทศอังกฤษโดมาริสกาเปิดใจว่าผมคิดว่าจุดสำคัญของเกมอยู่ที่ประตูแรกที่เราเสียหลังจากนั้นการตอบสนองของเราถือว่าดีก่อนที่พวกเขาจะยิงประตูที่2เรามีโอกาส 3-4 ครั้งที่จะทำประตูได้แต่พอเสียประตูที่2เกมก็ยากขึ้นโดยทั่วไปแล้วผมกังวลอยู่เสมอแม้กระทั่งตอนที่เราชนะก็ตามเราเพิ่งเริ่มต้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเรามีอีกหลายอย่างที่ต้องทำให้ดีขึ้นตอนนี้เราพยายามรีเซ็ตตัวเองวิเคราะห์เกมและตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปเราจะเริ่มคิดถึงเกมนัดต่อไปหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
9: ความพ่ายแพ้จะไม่มีวันสูญเปล่าถ้าเรารู้จักเอามาเป็นบทเรียน

0: สวัสดีวันอังคารเติบโตมาดีขนาดนี้อย่าลืมภูมิใจและขอบคุณตัวเองเยอะๆนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ีแมวต้องมีโ
1: อฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3รายการครับเลียมดีแลปกองหน้าสายมวยปล้ำของเชลซีได้รับความสนใจจากเอเวอร์ตันโดยทีมทอฟฟี่สืบเงินหวังยืมตัวกองหน้าชาวไอร์แลนด์ก่อนปิดตลาดซื้อขายโดยกองหน้าเรียกพี่วัย23ปีรายนี้ประสบปัญหากับฤดูกาลแรกที่ยากลำบากในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยในฤดูกาลที่แล้วเขาลงเล่นให้ทัพสิงห์บลูในพรีเมียร์ลีก28นัดทำได้1ประตูกับ0แอสซิสต์กับการลงเล่นในลีกและเหตุนี้จึงคาดว่าอดีตศูนย์หน้าของอิปสวิชทาวน์จะย้ายจากลอนดอนตะวันตกไม่ว่าจะเป็นแบบถาวรหรือยืมตัวก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะปิดลงแหล่งนิชโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: กองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: ถึงเวลาของ EFM News เป็นช่วงเวลา4รายการครับองค์การอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA เปิดตัวยานอวกาศสำหรับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของดาวอังคารณศูนย์อวกาศพาเนงาชิมะโดยภารกิจนี้มีเป้าหมายที่จะลงจอดบนโฟบอสหนึ่งในดวงจันทร์ของดาวอังคารเก็บตัวอย่างทรายและหินอย่างน้อย10กรัมกลับมายังโลกหวังไขปริศนากำเนิดระบบสุริยะและจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยยานสำรวจไร้คนขับชื่อว่า MMX หรือ Martian Moons Exploration สร้างโดยบริษัท Mitsubishi Electric มีมวลประมาณ 4.2 ถึง 4.5 ตันสูงประมาณ 5.3 เมตรกว้างประมาณ9เมตรเมื่อแผงโซลาร์เซลล์กลางออกโดยจะมีหุ่นยนต์สำรวจ Idefix ที่ตั้งชื่อตามสุนัขของ Asterix ตัวละครการ์ตูนชื่อดังของฝรั่งเศสเดินทางไปด้วยและจะทำหน้าที่สำรวจสังเกตการบนพื้นผิวโดยยานสำรวจไร้คนขับ MMX มีกำหนดจะทะยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศจากศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและจะเดินทางถึงดาวอังคารในปี2027จากนั้นจะโคจรรอบดาวอังคารเป็นเวลาประมาณ3ปีและลงจอดบนโฟบอสหนึ่งในดวงจันทร์ของดาวอังคารโดยเป้าหมายของภารกิจนี้คือการเก็บตัวอย่างวัตถุจากพื้นผิวดาวโฟบอสอย่างน้อย10กรัมกลับมาอย่างโลกซึ่งหากทำสำเร็จนับเป็นการนำตัวอย่างจากดวงจันทร์ของดาวอังคารกลับสู่โลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดกลายเป็นข้ออ้างในการหยุดเดิน

0: สวัสดีวันอังคารทุกบททดสอบจะช่วยให้เราเก่งขึ้นเป็นกำลังใจให้ผ่านทุกเรื่องไปได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: อาจเป็นช่องทางซ่อนเร้นที่แพร่กระจายเนื้อหาความรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งโดยแรกเริ่มเดิมทีคลิปเหล่านี้มักดูไม่มีพิษมีภัยโดยนำเสนอเรื่องราวแนวเบรนรอตหรือลักษณะเนื้อหาไร้สาระที่เน้นสร้างความเพลิดเพลินของเหล่าตัวการ์ตูนผลไม้สีสันสดใสที่ผ่านเหตุการณ์ดราม่าอย่างความรักสามเศร้าการตกงานหรือมิตรภาพแต่ทว่านักวิเคราะห์จาก Gnet พบว่าคลิปเหล่านี้เริ่มกลายพันธุ์ไปสู่แนว AI ฟรุตกอร์หรือการทรมานตัดอวัยวะและถ่ายทอดความรุนแรงที่โหดร้ายทารุณมากขึ้นซึ่งสิ่งน่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือภาพความรุนแรงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยๆแต่มีการแฝงสัญลักษณ์สื่อถึงกลุ่มอุดมการณ์เฉพาะเช่นแก๊งอาชญากรรมกลุ่มขวาจัดหรือแนวคิดศูนย์นิยมแบบสุดโต่งแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
5: Espiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คานิ

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: Kia City ไม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะ EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะไทยออสเตรเลียพร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความร่วมมือรอบด้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครซิดนีย์เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นณนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านโดยมีอัยการสูงสุดรัฐนิวเซาเวลในฐานะผู้แทนสำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฝ่ายพิธีการทูตสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคือรัฐออสเตรเลียและรองอธิบดีกรมพิธีการทูตของรัฐนิวเซาเวลให้การต้อนรับและในวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลจากนั้นจะกล่าวปาฐกถาที่โรวีอินสติทิวส์ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียซึ่งจะนำเสนอวิสัยทัศน์ของไทยต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียและช่วงบ่ายมีกิจกรรมในการพบหารือกับภาคธุรกิจส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศด้วยยศวัฒน์วงประภาสเลยกันครับ
6: เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้จักแยกแยะและใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดติดตามกับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
8: วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่ชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่บ้านว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จากยุคที่มนุษย์เฝ้ามองดวงดาวสู่วันที่วิทยาศาสตร์ได้พาเราเข้าสู่เทคโนโลยีที่สามารถคิดและเรียนรู้ข้อมูลได้นั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในแทบทุกด้านของชีวิตตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการทำงานการศึกษาการเดินทางไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเนื้อหาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีช่วยลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้มนุษย์ทำสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อ AI สามารถสร้างภาพเสียงหรือข้อความที่ดูเหมือนจริงได้มากขึ้นจนทำให้ยากในการแยกแยะว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือข้อมูลเท็จขณะเดียวกันการใช้ AI อย่างไม่รับผิดชอบอาจนำไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวการสร้างข่าวปลอมหรือการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า AI ทำอะไรได้บ้างแต่คือมนุษย์จะใช้ AI เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรดังนั้นอนาคตของวิทยาศาสตร์อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องจักรจะฉลาดเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะฉลาดพอที่จะใช้มันได้อย่างรับผิดชอบหรือไม่อิตคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
6: สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำ

0: ให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารเติมความสดใสได้ไม่ยากด้วยการลองหันไปส่งจุ๊บให้คนข้างๆดูนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: อังคารคลุมโปง X
7: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
8: ว้าว
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
13: EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
12: อยกอยกยกยก
14: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
16: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
17: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเอง
8: ทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
13: ์บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
8: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม B L U U M โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์
1: ทไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่เม้งครับถ้าคนที่อยากมาทำอาชีพนี้พี่เม้งอยากแนะนำอะไรครับ
3: ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวตนก่อนมันอาจจะซาลงน้อยลงแต่มันจะมี
2: กลุ่ม
3: คอมมูนคุณเนี่ยที่แข็งแกร่งอยู
2: ่
3: ต่อให้คุณเพิ่งเริ่มวันนี้คุณก็เป็นได้แต่คุณต้องมีตัวตนและเป็นสเปเชียลิสต์คืออย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเก่ง
4: จะทำดีใจมากเลยที่ทุกคนสามารถแสดงออก ในทิศทางของตัวเองได้คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรมันมีโน้ตฮาวมีช็อตคัทมีทางลัดให้คุณหมดเลยเพราะนั้นลุยเลยอย่ามัวแต่คิดเพราะนั้นถ้าใครมาถามจะบอกว่าลงมือเลย
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพบพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แตกตาเป็นพืชหายากของโลกโผล่กลางป่าอุ้มผางจังหวัดตากในฤดูฝนสักครู่ก็มาติดตามค่ะ
10: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
11: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้